0: ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถcom
1: มาแล้ว
2: มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เหมือนเราเพิ่งแยกกันนะพี่อ้อย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าก็อัดรายการกันยาวนะจ๊ะ
1: แล้วทุกครั้งนะฮะพออัดรายการจบปุ๊บ
2: ค่ะ
1: พี่อ้อยจะหายตัวไปใน2นาที
2: า
1: ไม่เกินจากนั้น
2: ใช่ๆ
1: ไม่ได้ลาเลยคือหันไปพูดว่าเอ้าพี่อ้อยไปไหนอ่ะเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะ
2: กลับมาจัดรายการ
1: จากสตูดิโอนั่งมอเตอร์ไซค์มากรีนเวฟทันทีทุกครั้งซึ่งแบบพี่อ้อยลาไหมไม่พี่ต้องมาจัดรายการจริง
2: อันหนึ่งด้วยค่ะหนึ่งพี่จะมีลาอันอื่นอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันมีซิทคอมแล้วก็โดยแล้วก็จะมีอะไรอีกนะออนทัวร์กำลังจะจบที่สตรีวิทย์วันศุกร์นี
1: ้
2: ก็เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็จะเกรงใจแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนบ้านนะน้องอันพี่รู้สึกแบบพอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บนึงแล้วก็พอเห็นข้อความจากทุกคนแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้แค่นี้
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: เล่าสู่กันฟังถึงเบื้องหลังฮะและแม้แต่ฝนตก พี่อ้อยยังฝ่าฝนเปียกมาเลยอ่ะผมแบบ
2: จริงจริง
1: โหใจจริงๆเลยสุดๆแล้ว
2: นี่วันนี้น้องๆข้างหน้าน้องโคโปรแกรมน้องผู้ช่วยจะแบบว่าวันนี้พี่อ้อยจะเวทลุกมาหรือเปล่านะ เคยมีรอบนึงนะหัวฟีบมาเลยอ่ะ
1: เปียกเลยอ่ะ
2: แล้ว
1: แบบบอกว่าวิ่งทุกคนแบบวิ่งหาเสื้อฝนก่อนบางทีคันบ้างไม่ทันบ้างเขาไปแล้วเขาบอกว่าไม่เอารีบไปก่อนเดี๋ยวแบบยิ่งสายมากมาเร็วขึ้นอีกนิดนึงก็แบบ
2: ใช่ๆค่ะ
1: สุดครับ
2: สนุกสนานดีค่ะชอบ
1: อ่ะเช้านี้นะครับก็ส่งใจเชียร์กันได้แต่เราโหวตกันไม่ได้นะฮะ
2: ใช่แล้ว
1: น้องเนเน่รอยัลนะครับขึ้นเวทีไลฟ์โชว์ที่อเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026นะครับก็ใช้คำว่าศิลปินได้แล้วล่ะนะครับ10อายุ16จากภูเก็ตก็จะโชว
2: ์
1: การแสดง7โมงอันคิดว่ารายการเริ่ม7โมงแต่ไม่ได้แปลว่าเขา
2: ไม่ได้แปลว่าน้องขึ้น
1: ไม่ได้แปลว่าน้องขึ้น7โมงอันไม่แน่ใจว่าเขารู้คิวหรือเปล่าว่าขึ้นเป็นคนที่เท่าไหร่แต่อันปกติไม่น่า
2: ค่ะ
1: นะฮะรายการเริ่ม7โมงนะครับก็ถ้าจะโหวตก็คือต้องเป็นคนไทยในสหรัฐหรือให้คนสหรัฐโหวตให้ซึ่งผมว่าเขาให้คนไทยในสหรัฐแหละอ่ะเชียร์กันละกันเนา
2: ะ
1: แต่เดี๋ยวถึงขนาดว่าแบบผมว่าไม่รู้บางเรื่องมันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะละเอียดอ่อนอ่ะเขาไม่ให้โหวตผมว่าคงมีเหตุผลแหละ
2: มันก็แล้วแต่เขาที่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาชื่นชอบจริงๆเขาก็โหวตได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนอเมริกันอ่ะเนาะแต่ว่าคนไทยในสหรัฐก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็วันนี้พี่มั่นใจว่าเนเน่เองก็เป็นหลายๆคนหลายๆประเทศก็เชียร์เธอเพราะเธอก็เก่งจริงอ่ะ
1: ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ44ทีมสุดท้ายได้จริงๆชื่อเนเน่รอยัลแต่จริงๆชื่อไทยเขามีนะฮะ
2: ใช่ใช่
1: ชื่อไทยคือน้องแพรวรัตติการอําลอยเป็นทั้งนักร้องแล้วก็มือกีตาร์อย่างที่เราเห็นกัน
2: ครับ
1: ก็ใครอยากดูนะจ๊ะเขาออกอากาศผ่าน NBC แล้วก็สตรีมมิ่งของ Peacock
2: ค่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าคุณก็ต้องซื้อเมมเบอร์ของ Peacock เหมือนกันถึงจะดูแบบดูสดได
2: ้
1: นะครับอ่ะก็เขามีกฎเหล็กเลยนะครับว่าคนโหวตให้สิทธิ์เฉพาะผู้ชมในพรมแดนของอเมริกาเท่านั้นอายุ16ปีขึ้นไปไม่ใช่ใครก็ได้ด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: ไม่งั้นเดี๋ยวแบบคืออาจจะพูดตรงๆว่าผมว่าเขาละเอียดดีนะแปลว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่สามารถมีวิจารณญาณควบคุมตัดสินใจในการใช้เงินโหวตชอบมากโหวตหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไงเขาก็มีกฎหมายต่างๆตรงนี้แล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่50รัฐของอเมริกาหรือว่าเขตปกครองพิเศษปาโตริโกแล้วก็มีเฉพาะช่วงเวลาเปิดปิดของการโหวตที่ชัดเจน
2: ค่ะแล้วก็จะมีเวลาในการปิดรับโหวตเนี่ยคือถ้าเทียบกับเวลาไทยน่าจะเป็น18:00 PM ของวันนี
1: ้
2: นะคะ
1: ครับผม
2: ก็น้องเต็มที่มากค่ะแล้วก็น้องเป็นคนหนึ่งที่เขาฝ่าฟันเขาต่อสู้จนวันนี้เขาสำเร็จก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะคือใดๆก็ตามทีเผื่อว่าใครก็ตามที่ตามชีวิตของเขาอยู่แล้วก็เป็นน้องๆทั้งหลายมันมีคำว่าจะเป็นไปได้หร
1: อ
2: แต่น้องเขาลุยก่อนว่าเป็นไปไม่ได้ก็ลองดู
1: ก็แค่นั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ผมว่าก็ดีนะฮะผมหลายๆครั้งที่มันมีการประกวดที่แบบปล่อยให้โหวตกันได้ทั่วโลกอ
2: ่ะ
1: แล้วมันมีผลนะผมก็รู้สึกว่าแบบตกลงนี่เราแข่งขันอะไรกันอยู่อ่ะ
2: ใช่ใ
1: ช่เนี่ยพึ่งตรงนะตกลงเราแข่งขันกันเราตัดสินกันที่อะไรกันอยู่เนี่ยเอาจำนวนแล้วก็นั่นแหละผมรู้สึกผมไม่รู้ว่าเกณฑ์ของการตัดสินคืออะไร
2: มีอารมณ์กองเชียร์อยู
1: ่ซึ่งผมก็เข้าใจแหละก็เปิดให้แสดงความรักกันได้แต่ว่าในหลายๆครั้งพอเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าอ่ะรายการก็ดู สำหรับอันคืออันมองว่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
2: ค่ะ
1: ด้วยซ้ำ
2: ใช่ใช่
1: เขาไม่ได้เน้น popular vote ที่หาแก่นไม่เจอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่งั้นประชากรประเทศไหนเยอะ
2: ก็ชนะ
1: แล้วถ้าคนนั้นมีพื้นฐานดังมาจากประเทศอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: รับหรือประเทศมีคาแรคเตอร์ที่เข้าใจเรื่องการโหวตหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเขาเข้ารอบได้ดี
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ารอบคือทาเลนต์ละ
2: เขาผ่านไม่แน่ค่ะพี่ว่ากติกาเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่เห็นข้อเสียของหลายๆส่วนเพราะนั้นในบางเวทีอะค่ะเขาจะมีทั้ง popular vote แล้วก็ยังต้องมีเอาคะแนนของคนที่เป็นคนที่นั่งเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วย
1: หรือไม่งั้นก็ตักต้องจัดสัดส่วนให้ชัดเจนว่าแบบเป็นแค่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเท่านั้นถ้าไม่งั้นก็แบบหลายๆครั้งอะผมเข้าใจแหละว่ารายการเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นรายการที่เป็นแบบnon profit นะเข้าใจมั้ยเค้าก็หารายได้ซึ่งการหารายได้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งผิดนะฮะแต่ว่าบางครั้งถ้ามันเป็นการประกวดหรือการแข่งขันบางอย่างผมจะรู้สึกว่าแบบตกลงแล้วเราได้อะไรมา
2: ใช่ๆ
1: บางครั้งนะฮะ
2: นะคะ
1: แล้วหลายเวทีที่ทำแบบนั้นในที่สุดมันก็เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดเลย
2: จริง
1: ครับผม
2: นะคะมีน้องๆส่งข่าวกันมาบอกว่าขึ้นเป็นคนที่11โอ้โหเราก็เช็คกันเป๊ะมากใช่แล้วต้องขึ้นโชว์คนที่11คนสุดท้ายของวันนี้
1: อ๋อเหรอไลฟ์ใน TikTok ของ AGT อ่ะทั้งนั้นดูได้ดิโอเคโอเค
2: แค่ดูได้แต่โหวตไม่ได้
1: โอเคโอเค
2: นะคะ
1: คร
2: ับเห็นป่ะบอกแล้วเธอแบบว่าตอนนี้เป็นหัวใจของคนไทยก็ฝากที่เน่ๆนะลูกเต็มที
1: ่ครับโอเค
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมติใกล้คนที่11บอกเราด้วยนะ
2: อยากเข้าไปดูใช่ไหมอยากเข้าไปดูนะ
1: นิดนึงอ่ะมันก็แบบนิดนึง
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เรามีข่าวอันนึงที่เราคุยกันถึงเรื่องของชาวต่างประเทศค่ะที่เข้ามาแล้วก็ไปก่อกวนสวนสัตว์ที่สมุย
1: ครับ
2: อันนี้ก็มีความเคลื่อนตัวนะคะ
1: หลังจากเมื่อวานบ่นกันไปนะครับวันนี้เขาขยับเนื้อขยับตัวเราก็ควรต้องให้พื้นที่เขา
2: ะ
1: นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาเพิกเฉยเนาะเมื่อวานเราก็บอกว่าผมก็เชื่อว่าเขาทำอยู่ก็อยากให้เร็วนะครับในที่สุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาคือรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับก็ออกมาบอกว่าถอนวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ในเกาะสมุยผมอยากรู้ว่าเขาใช้วีซ่าท่องเที่ยวอันนี
2: ้นั่นสิ
1: อันไม่คิดว่าเขาใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะ
2: ค่ะเพื่ออยู่จนกลางขนาดนี้ได้นะ
1: นั่นสิแล้วก็ยืนยันว่าไม่ควรให้ใครใช้ไทยสร้างความขัดแย้งนะฮะก็จะประสานสถานทูตในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีคนที่ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตด้วยนะฮะแล้วเขาก็เห็นสถานทูตเขาบอกว่าให้วางไว้ที่พื้นข้างหน้าสถานทูตซึ่งก็แบบผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาไปปริ้นเอกสารไปแล้วไปคนเดียวนะเขาไม่ได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะไปสร้างแรงกดดันอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหรือว่าเขาต้องให้สร้างแรงกดดันเนาะ
2: คือ
1: ผมไม่ชอบนะพี่อ้อยผมไม่ชอบผมไม่ชอบการใช้มวลผมไม่ได้แปลว่าแบบไปแล้วไปออกมาแบบไม่ผมทำไมเขาแบบถ้าไปคนเดียวมันดูไม่มีค่าเหรอแปลว่าแบบ
2: ต้องเสียงดังพร้อมๆกันเหรอ
1: หรือไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องไปก่อความรุนแรงก็ได้แต่ต้องเอามาสัก 2,000 คนเหรอถึงจะออกมาอะไรเงี้ยหรือแบบเอ๊ะมันผมรู้สึกว่ามันดูไม่ใช่วิธีในการที่บอกว่าให้วางไว้บนพื้น
2: ใช่ๆมันเดี๋ยวก่อนนะมีส่งพนักงานมารับหรือแม้แต่มีเอกสารตรงนี้นะคะช่วยวางไว้ตรงนี้แต่ไม่ใช่วางกับพื้น
1: อ
2: ะในที่สุด
1: ครับผม
2: ค่ะก็ตอนนี้สถานทูตเขาก็แล้วก็ขอความร่วมมือไปที่สายการบินคือเขาบอกว่าตอนนี้ในทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็ประสานกันไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือสายการบินประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจค่ะทั้งเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยก่อนจะลงจากเครื่องก็ดีค่ะทำแบบนี้ก่อนแต่ในมุมบางมุมพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเขารู้หมดแต่ก็อดที่จะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ในบางครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายเหมือนกันนะในที่สุดแล้วนะคะไม่ใช่แค่เขามาบ้านเราค่ะเราไปบ้านใครก็ตามอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้กฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองหรือประเทศที่เราไปด้วยเช่นกัน
1: คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำขนาดนี้แล้วมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนเขาควรถูกลงโทษมากกว่าแค่ถอนวีซ่าด้วยเข
2: ้
1: าใจไหมเพราะว่าไม่ว่าใครทำสิ่งนี้ในประเทศนี้ก็ผิดไงผิดก็ต้องใช้กฎหมายของเราจัดการเพื่อคุ้มครองคนของเราในขณะเดียวกันถ้าคนของเราไปทำกับคนของเราเหมือนกัน
2: ค
1: นไทยทำกับคนไทยแบบนี้ก็ผิด
2: ก็ไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครทำก็เหมือนที่อันเคยบอกว่าเปลี่ยนตัวละครแล้วมันก็ยังผิดเหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการนะฮะ
2: ค่ะ
1: ก็เคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับก
2: ็กกต.ก็เคลื่อนที่นะ
1: ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ดีหรือเปล่าพี
2: ่ไม่แต่ว่าคือบังเอิญว่าบังเอิญเราได้พูดไปว่าเมื่อวานนี้ไงคะว่ากกต.เองเขาจะมีการโหวตของเขาในวันที่28ก็คือวันศุกร์นี
1: ้ในขณะที่กกต.ก็เลยออกมาบอกว่าข่าวลือหนา
2: เปล่า
1: ไม่ได้จะโหวต28นี
2: ้ค่ะ
1: แล้ววันไหนอ่ะจริงๆก็น่าจะบอกเลยเนาะ
2: 28แต่ไงก็ตามมันไม่ควรเกิน31อยู่แล้ว ตามกำหนดการแรกคือยังไงก็ตามไม่ควรเกิน31อยู่แล้ว
1: แต่28คือวันศุกร์เขาไม่โหวตเสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: ก็นั่นน่ะสิ
1: อืม
2: เหลือจะ
1: ก็ไหนบอกว่าภายในเดือนนี้ไงก็บอกว่าปลายเดือนไงแต่ก็บอกว่าที่บอกว่าจะลงมติเรื่องคดีหัวสว28สิงหาคมไม่เป็นความจริง
2: ค่ะ
1: แจงยังอยู่ในขั้นพิจารณาสำนวนแปลว่าไม่ทันใช่ไหมนะผมก็จะพูดไว้เลยว่าสงสัยคงไม่ทัน
2: ค่ะ
1: อืมเมื่อวานก็มีคนถามว่าคิดว่ามันจะออกมายังไงโอ้โหพ
2: ี่อ้อ
1: ยจบรายการข้อความอ่านเต็มอินบ็อกซ์เราเลยนะคุณผู้ฟังเราส่งมาเต็มเลย
2: พี่ก็ตามเข้าไปดูเหมือนกันคือแบบว่าโอ
1: ้
2: แต่ก็มีหลายๆคนที่มองในรูปแบบค่อนข้างใกล้เคียงกัน
1: อืมจริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันผมก็จะตอบกลับไปเป็นคำเดียวกันเป็นสั้นๆว่าก็ดูใจกัน
2: วันนี้เรื่องราวเหล่านี้ที่มีเอกสารมากมายเราต้องใช้กันดูใจกัน
1: เราต้องดูใจกัน
2: เราต้องดูใจกันนะฟังดูเป็นความรักไปเลยนะ
1: อืมนะฮะก็มันก็มีการเคลื่อนที่กันของเรื่องประมาณนี้นะฮะแล้วผมคิดว่าอันนึงซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของการตัดสินใจเคลื่อนตัวของผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่ากระทรวงได้ไหมหรือว่าจะเป็นผู้นำกระทรวง
2: ค่ะ
1: ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรร
2: ม
1: ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจทำ
2: ค่ะ
1: สมควรถูกวิพากษ์วิจารณ
2: ์ที่ DSI ใช่ไหม
1: ผมคิดว่าข้อผมใช้คำอย่างเป็นทางการทั้งหมดเลยนะฮะผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าคุยกันเนาะก็คือเดี๋ยวนะหาก่อนมีเปล่าม
2: ีแล้วก็พี่อ้อยก็อ่านที่น้องอ่านโพสต์ด้วย
1: อืมคือเมื่อวานอ่านโพสต์ตอนถ่ายรายการด้วยซ้ำพี่อ้อย
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: คือผมโพสต์ในระหว่างที่เราเบรกกินน้ำกัน5นาทีอ
2: ่ะ
1: แล้วผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกว่าผมโอ้โหในใจผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมไม่ได้โพสต์อะไรเยอะนะพี่อ้อยเดี๋ยวนี้เกือบจะไม่โพสต์เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อวานมันไม่น่าใช่การเคลื่อนตัวที่ถูกต้อง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับกับการที่ไหนหาไม่เจอเหมือนนะโทษนะ
2: ข่าวที่10ข่าว
1: มันเยอะมาก
2: ใช่ใช่วันนี้ข่าวเยอะมากจริงค่ะ
1: เรามีข่าวอยู่ประมาณเกือบร้อยเกือบครึ่งร้อยอยู่ในมือ
2: ว
1: ัน
2: นี้โบขยัน
1: เดี๋ยวนะอันไหนอ่ะอ๋อข่าวที่10โอเคข่าวที่10โอเค
2: แล้วโบปิดตาสวยมากน้องอ่ะวันนี้กรีนเวฟมีเรามีจะไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพเพื่อไปช่วยน้า
1: อ๋อนึกว่าวันนี้ตื่นเช้าอยู่ดีห่างตาก็ยาวนะจ๊ะอยู่ดีวันนี้ก็ดูเฟียสวันนี้น้องโบดูเฟียสDSI ครับร้องกองบังคับการปราบปราม นะครับเอาผิดผู้เผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.ชี้หากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดอันนี้โอเคอันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันเด่นนะมันไม่ใช่แค่นี้มันมีมากกว่านี
2: ้คือใดๆก็ตามตอนนี้เนี่ยเอกสารที่ออกมาเป็นแบบเป็นตั้งๆอะค่ะนะทุกคนก็ฟังครั้งทางอีกฝ่ายซึ่งอีกฝ่ายนึงเขาก็จะไปบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการพิจารณากกต.พิจารณาเพราะว่าเอกสารหลายๆอันมันคือการทุจริตจริงๆและส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จากข่าวนี้คือเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริงค่ะ
1: ครับนะฮะก็ในข่าวที่อ่านจากไทย PBS เนี่ยมันจะเริ่มต้นว่า DSI ร้องกองบังคับการปราบปรามนะครับแต่ว่าในหลายๆสื่อคุณลองอ่านดูคุณจะเห็นว่าเขาใช้คำนี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรร
2: ม
1: ให้ DSI ไปแจ้งความเอาผิดไอลอว
2: ์
1: ภาษาที่มันง่ายกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับมันมีความเกี่ยวพันกับว่ามีรัฐมนตรียุติธรรมเหมือนว่าสั่งอ
2: ่ะ
1: นะครับเรื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็มีหลายๆส่วนที่มันณตอนนี้ผมว่านอกเหนือจากไอลอว์ในหลายๆส่วนเขาก็เปิดหน้าสู้เต็มที
2: ่ใช่ค่ะ
1: นะฮะซึ่งผมสำหรับประชาชนผมรู้สึกว่าเป็นการสู้ที่ดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าใครผิดหรือถูกก็ตามนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นการสู้ที่ดีเพื่อความถูกต้องและควรสู้กันแบบแฟร์เกม
2: และพวกเราก็ฟังและก็ดู
1: ใช่ถูกต้องฮะถ้าอีกฝั่งหนึ่งข้อมูลที่เปิดเผยมาเป็นข้อมูลที่ไม่จริง
2: ค่ะ
1: ก็ควรสู้กันว่าข้อมูลนั้นไม่จริง
2: ค่ะ
1: แต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าพอมันเปิดเผยออกมาว่าให้ DSI ไปแจ้งความเอาผิดที่เอาไอลอที่เอาเอกสารลับหัวสว.มาเปิดเผยในใจผมคำถามแรกเลยผมอยากรู้นะฮะถ้าให้เกียรติผมถามผมจะถามว่าทำไมต้องลับ
2: คือ
1: ทำไมประเทศนี้มีอะไรลับเยอะ
2: ไปหมด
1: บางเรื่องทำไมต้องลับ คำถามอีกหลายเลยอันเช่นหรืองบทหารทำไมต้องมีงบลับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้นะฮะแต่อธิบายหน่อยดีบอกอ๋อจำเป็นต้องงบลับเพราะว่าเราเปิดเผยไม่ได้ว่าเราซื้ออาวุธอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นความลับทางการทหารที่ไม่ควรให้คนอื่นรู้ว่าเรามีอาวุธอะไรอ่ะเข้าใจเลย
2: ก็จะเข้าใจอ
1: ันนี้เข้าใจเลยทันทีแต่บางเรื่องที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลับเช่น เอกสารเนี้ยที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการหัวสวมีอะไรต้องรับ1ตอบ
2: ค่ะ
1: 2คือเมื่อตอนนี้มันเปิดเผยออกมาแล้วใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน
2: ์ค่ะ
1: คุณถึงต้องเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนเพราะมันผิดกฎหมายที่มันเป็นเอกสารลับแต่หลุดออกมาได้ถ้างั้นจริงๆอย่างแรกที่คุณควรต้องทำคือทำไมหลุด security ของหน่วยงานของรัฐอยู่ที่ไหน
2: ค่ะ
1: โดยทั้งหมดควรเคลื่อนตัวโดยเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
2: ค่ะ
1: เช่นเคลื่อนตัวเพราะว่ากังวลว่าเอกสารที่เป็นความลับของประชาชนข้อมูลที่เป็นความลับของประชาชนจะหลุดเหมือนกันแต่ถ้าตรงนี้สิ่งที่หลุดออกมาสามารถเปิดเผยคนผิดได
2: ้ค่ะ
1: ควรเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ
2: ใช
1: ่แล้วค่อยไปตามผิดว่าหลุดออกมาได้ยังไงแต่เปิดเผยออกมาแล้วเฮ้ยไอลอไปได้มายังไงแต่เดี๋ยวค่อยไปเอาผิดเอาลอนะ
2: ค่ะ
1: ไอลอนะแต่ถ้าหากว่าการเปิดเผยนี้เจอคนผิดจริงที่เปิดเผยว่าสิ่งนี้มันโกงจริงทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์จริงและประชาชนเสียประโยชน์จริงผมปรบมือให้กับคนที่ได้เอกสารนี้มาละกล้าเอามาเปิดเผย
2: ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ก็เห็นคนเขาเปรียบเทียบมีบางเพจเขาขึ้นมาบอกว่ามันเหมือนกับ1บ้านเรามีโจรเข้าแล้วข้างบ้านบอกว่าเธอบ้านเธอมีโจรนะเธอดูสิมีตรงนี้ตรงนี้แล้วเราไปแจ้งความจับเพื่อนบ้าน
1: ว่า
2: เธอจะมาบอกอะไรอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาตกใจหมดว่าบ้านฉันมีโจร
1: ในความเป็นจริงแล้วเราควรร่วมกันจับโจรไม่ใช่หรือ คำถามก็คือณวันนี้ผมไม่คิดว่าใครเลย ควรมองคนที่กำลังออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วสู้เรื่องนี้ว่ามันมีการโกงเกิดขึ้นไม่ควรมีใครเลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเขาเป็นศัตรูแล้วควรมองว่าเขากำลังสิ่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
2: หรือถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าเรามองว่าไม่ได้เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารลับไปฟ้องกันก็ได้แต่เพียงแต่ไม่ใช่ฟ้องไอรอเป็นอันดับหนึ่ง
1: ผมรู้สึกว่า priority มันผิด
2: มันผิดอ่ะใช่ใช่ค่ะ
1: priority มันผิดคุณทำบางเรื่องเร็วแต่คุณทำบางเรื่องช้า
2: ค่ะ
1: มากอย่างที่ประชาชนไม่เข้าใจเหตุผล
2: ค่ะ
1: ผมไม่ได้บอกว่าเอาถ้างั้นจากนี้ขโมยเอกสารลับกันเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่แต่คือเหมือนในที่บอกอะว่าก็คือเรากำลังร่วมทำสิ่งเดียวกันใช่ไห
2: ม
1: ในความจริงแล้วกระทรวงยุติธรรมควรมองว่านี่คือพันธมิตร
2: ค่ะค่ะ
1: เข้าใจไหมควรมองว่านี่คือพันธมิตรของคนที่กำลังตามล่าหาความจริงและ facilitate ทุกอย่างในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
2: อ
1: ่ะย้อนกลับไปป้าดา
2: ค่ะ
1: ป้าดาไปขอเอกสารจาก
2: ที่ดิน
1: จากนอกจากที่ดินแล้วไปขอเรื่องเอกสารการจัดตั้งวัด
2: จาก
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคือหน่วยงานอะไรนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัดคืออยู่ที่ก็ลืมพศป่ะสำนักพุทธ
2: สำนักพุทธเดี๋ยวขอต้องดูคำเป๊ะๆของเขา
1: ผมไม่แน่ใจจากสำนักพุทธ
2: เพราะมันเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเหล่านี
1: ้ผมคิดว่าสำนักพุทธ
2: ค่ะค่ะ
1: นะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเอกสารลับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอกสารจัดตั้งวัดทำไมถึ งเป็นเอกสารลับในใจผมรู้สึกว่าถ้าเขาอยากได้แล้วมันจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้มันจบสิ้นกระบวนความให้ไปดิ
2: จะได้ชัดๆกันไป
1: มันจะได้จบใจทุกคน
2: ค่ะ
1: ผมตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องลับ
2: เมื่อกี้มีความเห็นหนึ่งน่าสนใจเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนไปเขาบอกอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นมองอีกมุมผมว่าเอกสารที่มันลับเพราะว่าเขากลัวหลุดไปถึงผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องสงสัยไหวตัวทันทำลายหลักฐานทั้งอะไรนะทำลายหลักฐานทิ้งเป็นแนวนี้มากกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งหลักฐานที่ได้มาซึ่งชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดเต็มๆอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามองว่า
1: ถ้าหลักฐานที่ได้มาเป็นหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกต้อง
2: อ่ะ
1: มันก็เหมือนกันกับว่าสมมติว่าพี่อ้อยโกงอะไรสักอย่างนึงแล้วพี่อ้อยโทรมาหาอัน
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วอันอัดคลิปไว้หมดเลย
2: อ่ะ
1: หลานเอาเสียงนั้นออกมาเปิดเผยอ
2: ่ะ
1: ผิดกฎหมายนะฮะ
2: ใช่ยังไงก็ผิด
1: ผิดกฎหมายแต่ถูกต้องนะฮะเข้าใจใช่ไหม
2: ถูกคือถูกในแง่ของการตามจับใดๆก็ตามแต่ผิดในแง่ของทุกคนไม่มีสิทธิ์ในการอัดโดยที่เราไม่ได้แจ้ง
1: ผมย้อนกลับไปผมลืมชื่อเรื่องนี้ทุกทีเลยผมเคยที่ผมพูดเรื่องนี้ที่ประเทศอังกฤษที่มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งท่านจะไม่ผิดเคียร์ไนลี่เล่นอันพูดเรื่องนี้หลายครั้ง
2: อ๋อที่ในหนังใช่ไหม
1: เป็นหนังแต่เป็นหนังเรื่องจริงนะฮ
2: ะ
1: based on true story ผู้หญิงคนนี้ ถูกรัฐบาลจ้างงานเข้าไปทำงานรับทางราชการ
2: อ
1: ันหนึ่งโดยมีการเซ็นสัญญาเอาไว้ว่าเขาจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของราชการนี้ของประเทศอังกฤษนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดในที่สุดเขาได้ค้นพบว่างานที่เขาถูกทำเต็มไปด้วยการทุจริตของภาครัฐและเขาเซ็นสัญญานี้ไว้แล้วที่เป็นสัญญาแบบเขาตายอ่ะเขาแบบเขาแบบคือ
2: ถ้าเปิดเผยนี้
1: ถ้าเปิดเผยคือสุดแต่เขากำลังค้นพบว่าเขากำลังทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐที่ทำร้ายผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมหาศาล
2: ค่ะค่ะ
1: และเขาอยู่บนทางเลือกว่าเขาขมขื่นใจมากที่เขาลาออกก็ไม่ได้
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีสัญญา
2: สัญญา
1: เขาเปิดเผยเขากับต้นไปทำไม่ถูกแต่สุดท้ายในความเป็นคนของเขาเขาตัดสินใจเปิดเผยความจริงทุกอย่างและเขาถูกรัฐฟ้องทุกอย่างแบบสุดทางเลยฮะทุกกระทรวงทุกคนออกมาแบบขั้นสุดหมดเลย
2: ค่ะ
1: ในที่สุดแล้วประชาชนในประเทศองค์กรอิสระสำนักทนายคือคนทั้งหมดตรงเนี้ยมองเห็นว่าแย่แล้วเขาแย่แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้แย่แล้วทุกคนจับมือเข้ามาช่วยพี่อ้อยเขาชนะรัฐบาลทุกคดี
2: มันชื่อเรื่องอะไรเนาะอ่านดูสิ
1: ขอให้ไปดูขอร้อง
2: มันชื่อเรื่องอะไร
1: มันก็จะกลับไปเรื่องเดิมฮะว่าคุณทำสิ่งที่ผิดน
2: ะ
1: เพราะคุณเอาข้อมูลที่เป็นความลับมาเปิดเผย
2: และตามสัญญาเนี่ยก็คือ
1: ผิดสัญญาทุกอย่างแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำเรื่องอะไรอ่ะผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าผมลืมชื่อเรื่องนี้ทุกครั้งเลยอ่ะ
2: ใช่เคียร่าเนลลี่ใช่ไหม
1: อ
2: ัน
1: คิดว่านะฮะมีคุณรู้ฟังกรีนเว็บเราเคยตอบ
2: มันเป็นหนังนานมากแล้วด้วยแหละ
1: ใช่ใช
2: ่หนังนานมากแล้ว
1: แล้วพอตอนจบของหนังเนี่ยเขาเอาเอ็นตอนเอ็นเครดิตเนี่ยเขาเอาภาพข่าวจริงของผู้หญิงคนนี้ตัวจริงตอนที่เผชิญหน้านักข่าว
2: นี่ป่ะนี่ป่ะแบล็ค
1: ไม่ใช่แบล็คโดไม่ใช่
2: ค่ะ
1: ใครจำเรื่องนี้ได้บ้าง
2: เออเดี๋ยวดูซิ
1: นั่นแหละแต่ว่าก็ผมแค่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆว่าประเทศเรามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะแล้วประเทศเราก็มีไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกฮะหลายประเทศก็มีฮ
2: ะ
1: และมีสิ่งที่คือถูกต้องแต่ผิดกฎหมายแล้วก็มีสิ่งที่ผิดแต่ถูกกฎหมายอยู่เยอะมาก
2: ค่ะได้แหละใช
1: ่ป่ะ Official Secret ถูกต้อง
2: เพราะชื่อมันก็เป๊ะมากเลย
1: Official Secret นี่ไงมันคือชื่อแล้วมันไปดูเลยฮะผมว่าเขาทำหนังสนุกมากแต่ทำเกือบสารคดีแล้วลองดูชีวิตของคนที่เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาสู
2: ้
1: เพื่อความถูกต้องแต่ไม่ถูกกฎหมาย
2: ค่ะมีคนบอกว่าชื่อ The Net หรือว่า The Net Sandra Bullock ค่ะอันนี้เป็นเคียร่าไนลี
1: ่ Official Secrets
2: ะ
1: นะฮะอยากให้ลองดูแล้วผมว่าแบบมันเปลี่ยนโอ้โหอันอินสไปร์มากเลยตอนที่อันดูอันเดินออกจากโรงมาอันว่าอันเป็นคนละคนจากก่อนเข้าโรงเลยแล้วผมก็บอกแค่ว่าแบบผมว่ามันเปลี่ยนผมเลยตอนผมดูเรื่องนี้จบผมบอกแค่ว่าไม่ว่าผมจะเป็นคนอยู่ในโพสิชันของนางเอกหรืออยู่โพสิชันของใครก็ตามเพราะฉะนั้นผมเลยผมบอกวันที่อันเดอร์นามานบอกว่าถ้าผมเจอคนที่กำลังสู้เพื่อสิ่งนี้อยู่ผมจะไม่ปล่อยเขาสู้คนเดียว
2: เราต้องช่วยกัน
1: ใช่เราต้องช่วยกัน
2: ค่ะ
1: เพราะถ้าไม่ช่วยเขาตายแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วเขาชนะในที่สุดนี่คือเรื่องจริงนะ
2: ค่ะค่ะ
1: based on true story หมดเลยนะ
2: แปลว่ามีคนที่เคยต่อสู้แบบนี้จริงๆแล้วก็เลยเอาเรื่องเขามาทำเป็นหนังเนาะ
1: ครับผม
2: เออนะดู Official Secret ค่ะนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าการร้องกองปราบคือเขาเอาผิดคนที่มาเผยแพร่แต่พี่อ้อยว่าจริงๆแล้วเขาก็คงจะต้องตามไปดูแหละว่ามันหลุดมาได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเช้าที่ฟังข่าวอยู่เนี่ยเหมือนกับมีการไปสัมภาษณ์นะคะคือในวันนั้นเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกค่ะที่อ่างทองเขาก็ไปตรวจเจอว่ามีการโทรศัพท์โหแทบจะทั้งคืนน่ะแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานในสัญญาณโทรศัพท์นั้นว่ามันมีการโทรนั้นเกิดขึ้นจริงคือมันก็อาจจะเป็นหนังเรื่องนึงเลยนะแต่บังเอิญว่าเรื่องดูซิว่ามันจะ based on true story ไหมแต่เราก็เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: คือในใจผมตอนผมสงสัยอะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าอุ๊ยเอาข้อมูลการโทรออกมาได้ไงขนาดนี้นะในความเป็นจริงผมก็เข้าใจเรื่องของความปลอดภัยแหละนะครับในครึ่งซึ่งคุณอะไรปริศนานันตกุลนะ
2: ค่ะค่ะคุณก่อนกันกวีแล้วตอนนั้นเหมือนกับทั้งสองคนเลยอ
1: ่
2: ะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน
1: ทั้งสองคนที่ปริศนานันตกุลเนี่ยก
2: ็
1: คือก็ถ้าจะพูดว่าเอกสารมันเหมือนกับทำ
2: ใช่ใช่
1: มันเอาออกมาเพื่อยืนยันว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้องนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะฮะเขาก็บอกว่าเขายังไม่ใช่คนผิดสักหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันบังเอิญมันออกมายืนยันว่า ไอ้ตอนที่โทรมันโทรไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าทุกคน
2: เก็บโทรศัพท์หมด
1: คนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะห้ามใช้โทรศัพท
2: ์ค่ะ
1: แต่คนเหล่านี้โทรได้ไงอ่ะเพราะมันเป็นช่วงเวลานั้นน่ะ
2: แล้วเขาก็มีการปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ Impact เขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าการโทรเข้าไปปลายสายคือแถว Impact
1: งั้นเรากำลังพูดเรื่องวิทยาศาสตร์
2: ค่ะ
1: สำหรับผมนะแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าแล้วคุณได้ข้อมูลนี้มายังไง
2: อ่
1: ะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเคลื่อนตัวกันไปพร้อมกัน2ทาง
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี
1: ้ยังไม่รวมเรื่องทนายอั๋นนะฮะ
2: โอ้โห
1: อันนี้ไม่ว่าใครพูด
2: ค่ะคำนี้ไม่ควร
1: ก็แย
2: ่
1: มากแต่บังเอิญคนพูดดันเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
2: ค่ะค่ะ
1: จึงทำให้มันแย่ขึ้นไปอีก
2: ค่ะคือทนายอั๋นเนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องของคดีเสากระโดงคดีที่เขากระโดงแล้วคดีที่เขากระโดงเนี่ยเพื่อไปเร่งรัดว่าเฮ้ยคุณจะวางเฉยกับคดีนี้ไม่ได้นะนู่นนี่แต่บังเอิญว่าทุกครั้งของการโพสต์เนี่ยเขาก็จะมีแฮชแท็กอันนึง
1: ไอ้หอกหัก
2: ใช่เพราะเป็นแฮชแท็กอันนี้ปั๊บเพราะเป็นไอ้แฮชแท็กอันเนี้ยทางท่านเองก็รู้สึกแบบเฮ้ย
1: รู้สึกว่ามันไม่สุภาพ
2: มันไม่สุภาพ
1: ไม่สุภาพ
2: ก็เลยพูดขึ้นมาอันนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคุณทนายอั๋นเนี่ยเป็นลูกของ
1: ไม่คือเขาไม่ได้อยู่ดีก็ด่ากลับหรอกแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าผมเข้าใจนะว่าผมเข้าใจจุดประสงค์บางอย่างของท่านแต่ผมคิดว่าท่านก็มีจุดประสงค์แฝงอื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์หลักที่พูดสิ่งนี
2: ้
1: ก็บอกว่าแบบจริงๆทำไมต้องมีคำว่าไอ้หอกหักทุกครั้งเลยนะก็มันเป็นคำไม่สุภาพท่านรัฐมนตรีก็เลยพูดบอกว่าลองคิดดูถ้าผม
2: เปรียบเทียบ
1: ถ้าผมพูดถึงทนายอั๋นแล้วผมก็ลงท้ายว่าแล้วติดแฮชแท็กว่าไอ้ทนายอั๋นลูกไอ้ขี้คุกเน
2: ี
1: ่ยคุณจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วเขาก็ย้อนกลับไปว่าเพราะในความเป็นจริงแล้วเราก็พูดถึงประวัติของครอบครัวของทนายอั๋นว่ามีใครอะไรยังไงบ้างที่เคยถูกติดคุกเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาเทียบเคียงกันไม่ได้
2: ใช่ใช่วันนี้เป็นข่าวแรกที่เรานั่งคุยกันหลังไมค์
1: ทันทีที่เจอหน้ากันปุ๊บคือผมแบบโอ้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เทียบเคียงกันไม่ได้สมมติว่าขอโทษนะแบบยังไงดีอะสมมติว่าโบเวลาพูดถึงพี่อั๋นทีไรอะแล้วก็จะแฮชแท็กลงท้ายว่าไอ้ควายเงี้ยสมมตินะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแบบไม่ต้องโบแล้วกันเป็นใครสักคนหนึ่งที่แฮชแท็กถึงพัวหน้าทีไรก็จะลงท้ายว่าไอ้ควายพี่ก็เลยบอกว่าเอาเรียกผมไอ้ควายเหรองั้นผมก็บอกว่าแบบ
2: ไปพูดถึง
1: แบบ
2: บุพการีเขา
1: ไปพูดถึงบุพการีเขาที่เคยทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรเฮ้ยผมว่ามันคนละเรื่องเลยนะ
2: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะอันนึงมันเป็นการด่า in general
2: ค่ะค่ะ
1: อีกอันนึงมันเป็นการด่าแบบคุณเอาประวัติของเขามาเปิดเผยในที่สาธารณะ
2: ค่ะ
1: ผมว่าคุณเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้และโดยเฉพาะคุณเป็นรัฐมนตรี
2: และกระทรวงยุติธรรม
1: ใช่
2: กระทรวงยุติธรรม
1: ผมรู้สึกว่ามันมีความ
2: ในวันที่เรา
1: คุณควรถูกตำหนิ
2: ในวันที่เรากำลังพูดถึงว่าไม่บูลลี่กันเราอยู่ในสังคมที่บูลลี่กันมากไปแล้วแต่หลายๆครั้งไอ้คำเหล่านี้มันไม่ใช่คำล้ออย่างเดียวแต่มันสร้างความไม่สบายใจ
1: แล้วผมขอพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะพี่ให้เชื่อมาว่าผมตามข่าวเหล่านี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นรัฐมนตรีอยู
2: ่ค่ะ
1: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาจากพรรคไหนที่ผมพูดตามความจริงเลยนะฮะฉะนั้นมันเป็นพรูฟในใจผมได้เลยว่าผมไม่ได้มีอคติ
2: ค่ะ
1: ผมไม่ได้มีอคติเลยและผมเมื่อพรุ่งนี้หรือมาหรืออาทิตย์หน้าผมก็จะลืมชื่อคนคนนี้แล้วแต่ผมจะไม่ลืมว่าเขาเคยดำรงตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นใครก็ตามพูดสิ่งนี้ก็ผิด
2: ค่ะ
1: และมันผิดขึ้นไปอีกเพราะคุณนั่งอยู่ในตำแหน่งนี
2: ้
1: ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครหรือมาจากพรรคใดก็ตาม
2: ค่ะ
1: เรื่องที่ผมพูดนี้ไม่เปลี่ยนเลย
2: ค่ะบอกแล้วน้องอ่านพูดคำนี้บ่อยๆว่าต่อให้เปลี่ยนตัวละครนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่พูดประโยคนี
1: ้
2: มันเป็นคำที่ไม่ควรอยู่แล้วอะ
1: ครับผมสัมภาษณ์คนเยอะมากแล้วรายการที่อ่านทำเกี่ยวกับการเมืองเต็ม
2: ๆ
1: พี่อ้อยรู้ไหมว่าผมอ่านเข้ารายการวันนี้อ่านเห็นชื่อคนจะสัมภาษณ์แต่ยังไม่รู้เลยเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
1: จนบางทีผมจำเป็นต้องรู้แต่เพราะว่าอ่านหลายๆครั้งอ่านตั้งใจไม่จำเพื่อให้อ่านจะได
2: ้วัน
1: จะได้อ่านสคริปต์นี้แบบนิวทรัลก่อน
2: ค่ะ
1: คือสคริปต์นี้มาข่าวนี้มาเรื่องนี้มาผมจะสัมภาษณ์ใครผมยังไม่รู้เลยแต่ผมขออ่านเรื่องก่อนผมจะได้เข้าใจและคำถามที่ผมรู้สึกว่าเป็นคำถามในใจที่ผมจะถามเพื่อประโยชน์คนดูถามเพื่ออ่านเข้าใจแล้วพึ่งมันจะได้เป็นคำถามที่เป็นกลางจากใจขึ้นมาก่อน
2: ค่ะ
1: แต่ก่อนเข้าจำเป็นต้องรู
2: ้
1: ว่าคนคนนี้เป็นใครมีที่มาอย่างไร
2: ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินเขาจากสิ่งที่เราเคยรู้มา
1: ใช
2: ่มาก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ต้องเบรกต้องเบรกนะอันเบรก
1: ครับนะฮะอ่ะมาแมกกาเรตครับท้าชนสายแซ่บอร่อยเฮลตี้กันแบบไม่ซ้ำไม่จำเจนะครับเอาใจคนวัยเรียนและวัยทำงานที่รักสุขภาพกันด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตนะครับเนื้อสัมผัสหนึบหนึบอิ่มนานได้ไฟเบอร์สูงนะครับ mix and match กับเมนูแซ่บก็ดีต้มก็ได้หรือจะเมนูผัดบอกเลยครับว่าข้าวหุงไม่ยากข้าว1ถ้วยน้ำ2ถ้วยหรือ2ถ้วยนิดๆก็ได้นะฮะคุณกินได้เลยทุกวันแบบไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับไปหาซื้อกันข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทาง Margaret Official Store บน Lazada แล้วก็ Shopee ก็ได้ใครอยากลองทำดูนะฮะติดตามวิธีทำนะฮะมีสารพัดเมนูเลยอย่างเช่นเมนูเด็ดของเขาคือข้าวผัดออสเตรเลียจากข้าวโอ๊ตได้ที่เพจ Margaret แต่ว่าวันนี้ฮะ
2: น้องอันโย
1: ผมกินน้ำลายเลยนะครับอ่ะผมมีหลายเมนูมาให้คุณดูคุณลองเปิดมาดูนะฮะเมนูนี้ผมกินบ่อยแล้วแต่ผมเป็นคนรีเควสเองเพราะผมอยากกินอีก ผมก็บอกเอาแบบครั้งที่แล้วได้ไหมนี่ฮะคือคุณเอาข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ทำกะเพราได้เลยอ๋อ
2: ใช่
1: ซึ่งมันไม่กวนรสชาติของความเป็นอาหารไทย
2: แล้วบางคนกลัวกลิ่นไม่มีเลยอ่ะ
1: ผมเข้าใจนะฮะบางคนอาจจะเคยไปกินข้าวอะไรก็ไม่รู
2: ้ค่ะ
1: ในบางบุฟเฟ่ไลน์หรือไปกินข้าวอะไรก็ไม่รู้ที่ต่างประเทศกับอาหารไทยแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นบางอย่างที่มันกลุกวนกวนอาหารแล้วบอกเฮ้ยมันไม่เข้ากันน่ะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตผมยืนยัน
2: ค่ะ
1: มันทานแล้วแบบเข้ากันมากๆแต่ที่วันนี้ทำมาให้ดูอีกอันนึงคือ
2: นี่มีโยเกิร์ตกลืนน้ำลายอีกแล้ว
1: น้ำลายเอือกเลยอ่ะนี่คือโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นแปลว่าข้าวโอ๊ตแมกกาเรตทำของหวานก็ได้นะครับเนี่ยฮะทำผสมมิกซ์ขึ้นมากับโยเกิร์ตนะครับแล้วก็แล้วแต่ท็อปปิ้งของคุณเลยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถกินพร้อมกัน2อันได้จะหมดเวลารายการวันนี้ผมจึงเลือกของหวานก่อนแต่เป็นของหวานสุขภาพนะฮะมันเป็นของหวานก็จริงแต่จริงๆแล้วสำหรับมื้อเช้าก็คือมันเป็นโยเกิร์ตได้เลยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2: ใช่ๆ
1: นะครับ
2: ค่ะ
1: อืม
2: เป็นอย่างไรบ้าง
1: เลิศเลย
2: นี่เขาน่ารักมากเลยทำไมพี่อีกหนึ่งดูสิได้
1: แฮปปี้เพราะว่าอ่านทุกคนชอบโคตรแมกกาเรตตรงที่มันมีความหนึบ
2: มีเทสเชอร
1: ์ผมปกติแล้วเป็นคนกินข้าวน้อย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายครั้งก็รู้สึกผิดพี่อ้อยก็เห็นอะ
2: เห็นแล้ว
1: ก็เห็นอันกินข้าว
2: เคลียร์ออกเมื่อวานนะขนาดแบบว่าเป็นกุ้งชุบแป้งทอดเขี่ยแป้งออกอะแล้วทำแล้วแซะกุ้งข้างในดูเสนียนเลยอ่ะ
1: ผมมีความสามารถในการแซะมาก
2: เก่งมากเน
1: า
2: ะ
1: ผมสมมติกุ้งทอดนะผมแกะกุ้งออกมาได้เนื้อล้วนๆแล้วผม
2: เอา
1: แป้งที่เหลือยังเป็นตัวอยู่เลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: อืมสวยงามมากแต่ว่าถ้าเป็นคนแมกกาเรตอ่ะกินแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดอ
2: ืมค่ะ
1: แล้วก็ต่อให้หุงแล้วกินเปล่าๆนะพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: ยังอร่อย
2: พี่ก็เลยบอกว่าอย่าถึงขั้นรังเกียจคาร์โบไฮเดรตนะ
1: ถูกต้องเราจำเป็นต้องม
2: ีไม่ได้นะ
1: มันคือหนึ่งในอาหาร5หมู่คุณต้องกินให้ครบนะครับและตัวนี้คือที่ผมบอกกินเปล่าๆก็อร่อยคือกินเปล่าๆเหมือนเป็นสแน็คได้เลยมันครึบมันครึบแบบหนึบนะฮะแล้วมันไม่สากแล้วก็ไม่ติดคอไม่แบบอุ๊ยไปลองเถอะขอลองฉันทำขนาดนี้ฉันพูดขนาดนี้เธอจะไม่ลองสักหน่อยหรอลองดูไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องซื้อซ้ำจริงๆอ่ะผมพูดขนาดนี้เลยแต่ขอลองเหอะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันดีต่อสุขภาพราคาก็ดีเขาทำมาให้ขนาดนี้แล้วณวันนี้สุขภาพมาเกยเสยอยู่ตรงหน้าง่ายๆ
2: ใช่ใช่ค่ะนะลองดูพอเดินเข้าไปปั๊บเราต้องเห็นสีของเขาก่อนแน่นอน
1: จะเดินไปก็ไปหยิบถุงนี้มือก็ถือปากก็เหี่ยว
2: สู้มาก
1: จริงๆมีหลายสีแต่ว่าถ้าจะเอาไปทำอาหารแบบเนี้ยของข้าวของหวานเงี้ยก็เดินไปหยิบสีแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ค่ะ
1: จริงๆมันเป็นสีเขียวนะแต่ผมไม่แน่ใจในจอมันถ่ายมาบางทีมันจะดูมันเหลืองนะฮะแต่จริงๆเป็นสีเขียวไม่เกี่ยวว่า whole oat growth นะครับก็คือนี่แหละข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้มเขามีหลายอย่างมากแบบมันมีแบบบดแบบละเอียดแบบอะไรต่างๆลองดูนะคะ
2: นะมีข้อความส่งมาบอกคุณยายทานแล้วติดใจมากการันตีอีกคนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเบรกกันไปแป๊บนึงนะคะก่อนจะกลับมาคุยกันต่อนะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลค่ะไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินร

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: มากลับมาคุยกันต่อครับผม
5: วันนี้ทำเสียงดูเมาว่า
4: จริงแล้วหลังไม
5: ้อะแต่ไม้ที่อยู่หน้าเธอนะจ๊ะน้องอัน
4: ถูกต้องแล้วพอเปิดปุ๊บมาชัดถ้อยชัดคำ
5: ค่ะเห็นไหมคะ
4: นิดนึง
5: มีคนจะตามกินตามน้องอันนี่พี่อ้อยได้มาหนึ่งถ้วยนะกิน
4: พี่อ้อยกินหมดแล้วค่ะทุกคน
5: อร่อยมากเลยค่ะ
4: กินหมดแล้วในระหว่างเบรก
5: ชอบโยเกิร์ตโอเคอ่ะต่อไปที่ไหนกันดีคะน้อง
4: คร
5: ับ
4: ผมอันขอมาที่เรื่องส่วนตัวนิดน
5: ึ
4: งฮะไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวหรอกสำหรับตามบังเอิญสำหรับอันนะอันรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่อันตื่นมาแล้วอันตกใจมากเลยพี่อ้อย
5: คืออ
4: ันคนไทยอาจจะรู้จักเขาไม่มากนะฮะดอลลี่พาตันเป็นนักร้อง
5: ค
4: ันทรีของสหรัฐอเมริกา
5: ค่ะค่ะ
4: เสียชีวิตแล้วในวัย80ปี
5: ค่ะค่ะ
4: เขาถ้าเทียบความยิ่งใหญ่นะพี่อ้อยพุ่มพวงดวงจันทร์แต่เขายิ่งใหญ่มากผมไม่รู้ผมจะอธิบายความยิ่งใหญ่ของเขายังไงเขาคือเลเจนด์ที่แบบเป็น Queen of the Queen of the Queen
5: อ
4: ่ะเขา
5: เพลง Country ด้วยใช่ไหมนะ
4: I will always love you ที่ Whitney Houston ร้องไง
5: จริงเหรอนี่คือออริจินอล
4: ใช่คือเพลงของเขาโจลีนโอ้ก็มีเพลงดังเยอะมาก
5: ค่ะ
4: แบบขั้นสุดและเขารวยมากและถ้าใครเห็นประวัติชีวิตเขาอะพวกประวัติชีวิตเขาน่าสนใจมากคือเขาแบบเขายากจนเขาแล้วเป็นคนตลกเป็นคนแต่งตัวขั้นสุดแต่ไม่มีใครในโลกนี้หมั่นไส้เขาเลยเพราะว่าเขาตลกแล้วเขาบริจาคเงินอย่างมหาศาลเข้ามาจากแนชวิลล
5: ์
4: คือผมคิดว่าเขาสามารถมีอนุสาวรีย์ที่แนชวิลล์ว่าเป็นผู้สร้างเมืองได้เลยอะเขารวยแล้วเขาก็กลับไปสร้างเมืองสร้างถนนสร้างหมู่บ้านสร้างคอมมูนิตี
5: ้
4: สร้างมอลแล้วเขาก็ให้เกียรติคนอื่นช้อปปิ้งมอลแห่งหนึ่งซึ่งใหญ่ที่สุดของแนชวิลล์เขาเป็นคนสร้างแล้วสร้างนี่คือเกือบจะแบบคือเกือบจะชาริตี้เลยนะพี่ย้อนแล้วเวลาเขาพูดเขาคือว่าแบบเขาเวลาเขาพูดถึงช้อปปิ้งมอลอย่างนี้เขาจะพูดว่าแบบเขาจะให้เครดิตว่ามอแห่งนี้ที่อยู่ในแนชวิลล์เนี่ยจริงๆเขาเป็นคนสร้างแต่จริงอะทั้งหมดน่ะวิทนีย์ฮิวสตันเป็นคนสร้างนะคือเงินทั้งหมดที่เขาสร้างมอนั้นนะได้มาจาก I Will Always Love You เพลงเดียวคือทั้งชีวิตเขาบริจาคเงินเพื่อการกุศลไปไม่น้อยกว่า500ล้านเหรียญเยอะมากสำหรับการเป็นชีวิตของศิลปินคนหนึ่งเขาเป็นคนที่สุดยอดมาก
5: แต่เขาก็แต่งตัวสุดจริงๆแหละ
4: สุดมาก
5: แต่ยิ้ม
4: เขาตลกแล้วเขาก็
5: ค
4: ือเขาทำหน้าอกไซส์แบบประมาณ 5-60 นิ้วอ่ะพี่อ้อย
5: ค่ะ
4: แล้วก็แต่งตัวเป็นอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบ
5: ไปสุด
4: เ
5: ล
4: ยแล้วเขาบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า it is so expensive I pay a lot of money to look this cheap
5: เข้าใจ
4: ตลกมาก
5: เลยตลก
4: มากเลยอ่ะบอกพวกคุณรู้ไหมว่าฉันใช้เงินเยอะมากในการแต่งตัวกว่าจะแต่งตัวมาได้ดูถูกขนาดเนี้ยคือเขาเป็นคนตลกมากน่ารักมากแล้วก็เป็น เขาให้แต่งเพลงสดให้ทำอะไรบีทบ็อกซ์ยังทำได้เลยเล่นกีตาร์ทำบีทบ็อกซ์จากเล็บทำโอ้โหเป็นคนทาเลนเต็ดของโลกมาก
5: ถือกีตาร์แล้วเท่มากถือกีตาร์แล้วเท่มาก
4: ที่เขานั่นแหละเราก็สูญเสียไปเพราะฉะนั้นอยากให้เราได้รับรู้ถึงการจากไปของศิลปินที่ยิ่งใหญ่มากของโลก
5: ค่ะ
4: ครับดอลลี่พาร์ตันครับอ่ะโอเค
5: ค่ะอันนี้สักนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวละกันคือบังเอิญว่าเราทำงานอยู่กับเรื่องของชีวิตผู้คนมั้งตอนนี้ล่าสุดเลยเขาจะมีการยกเรื่องกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวเพราะว่าวันนี้รักมากเลยนะคะแต่ว่าตบกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ครม.เขามีมติเห็นชอบละเขาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่อันเนี้ยคือเขาบอกว่าต้องการทำให้มันเท่าทันรูปแบบความรุนแรงของครอบครัวที่เปลี่ยนไปและก็อุดช่องว่างทางกฎหมายถามว่าการอุดช่องว่างทางกฎหมายนั้นคืออะไรบ้าง 1. ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจะแจ้งความกันต้องคือขั้นทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปครอบคลุมถึงการกระทำที่ทำให้เกิดความกลัวขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยนะนั่นหมายถึงว่าสมมติว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เอาละเธอเริ่มหมดใจละเธอเริ่มจะไปกับคนอื่นละแล้วใดๆก็ตามที่มันเริ่มบั่นทอนทางเศรษฐกิจและสามารถแจ้งความได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายอันนี้จะคุ้มครองละนะคะแล้วก็ขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวคือแต่ก่อนเนี้ยจะเป็นลักษณะของการที่สามีภรรยายังต้องอยู่ด้วยกันแต่อันนี้คือครอบครัวไปถึงอดีตคู่สมรสแปลว่าเลิกแล้ว
4: ก็ make sense
5: ถูกต้อง
4: แ
5: ล้วหลังๆต้องอ่านดูข่าวดี
4: ตามเลิกแล้วแต่ยังตามหึง
5: ใช่
4: ชีวิตเธอยังเป็นของฉัน
5: แล้วถ้าเกิดบังเอิญไปข่มขู่ขู่เข็นเราสามารถฟ้องได้ด้วยเช่นเดียวกัน
4: ครับผมก็ลอจิกจริงๆก็คือเนี่ยคือหยุดความรุนแรงให้เร็วก่อนเหตุจะบานปลาย
5: ใช่ค
4: ่ะก็ดีฮะก็ถูกต้องเมื่อก่อนที่เคยได้ยินนะฮะก็คือเหมือนว่าทำร้ายร่างกายมีระดับของการทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะถ้าไม่ถึงในระดับหัก
5: อย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ไม่ผิดอันบอกว่าฮะ
5: ไม่ได้
4: ต้องหักเลยเหรอในชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยหักเลยนะเพราะอะไรอ่ะแต่ต้องคือสมมติเหมือนบอกว่าถ้าตบแต่ไม่เป็นแผลเลือดไม่ออกแจ้งความไม่ได้อะไรเก็บมันมีแบบเมื่อก่อนนี้มันมีอะไรเยอะแยะเพื่อนผมว่าดีแล้วล่ะที่ปรับขยับหน่อยนะครับทำให้มันร่วมสมัยแล้วก็ make sense ซึ่งที่เขาเปิดเผยออกมาก็ดีนะครับอีกอันนึงก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวกันเรื่องของการลดโทษอภัยโทษกันต่าง
5: ๆ
4: ก็มีการเคลื่อนตัวออกมานะครับแต่คิดว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแต่น้อยเป็นการเคลื่อนตัวที่ผมคิดว่าขยับไปในทิศทางที่ดี
5: เขาเสนอ
4: ราชทัณฑ์เสนอเกณฑ์การลดโทษคือจากนี้นะครับใครก็ตามที่โดนคดีประหารชีวิตไม่ว่าคุณจะลดโทษยังไงต้องจำคุกไม่ต่ำกว่า25ปีก่อน
5: ถึงจะเข้าเกณฑ์
4: ส่วนใครก็ตามที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะลดโทษเป็นนักโทษชั้นดีแค่ไหนอายุเท่าไหร่ก็ตามต้องติดคุก20ปีก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีมินิมัม20กับ25ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในระหว่างตรงนี้ก็ยังมีตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องใช้เวลายังไม่สามารถประกาศได้ทันที
5: ใช่ใช่ค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดตอนที่มันมีคดีเรื่องของการที่ราชายาเสพติดได้รับการอภัยโทษอยู่หลายครั้งจนกระทั่งติดจริงๆแล้วไม่ถึง10มันเลยมีการพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วกฎหมายจากทางราชทัณฑ์เองข้อบังคับมันอาจจะดูอ่อนไปหรือเปล่า นะคะ อันนี้เขาเสนอก่อนนะคะยังไม่ได้ออกมาเป็นยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบกฎหมายอย่างเต็มตัว
4: อย่างต้องผ่านกระบวนการนะครับเมื่อคืนไต้หวันแผ่นดินไหว 5.8 นะ
5: อีกแล้วอ่ะ
4: นอกชายฝั่งไถตรงนะครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ถึงไทเปแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายอะไรยังไงกันออกมา
5: ในความเคลื่อนไหวทางไต้หวันค่ะเมื่อเช้าเราเห็นภาพอันหนึ่งคือที่จีนประกาศข่าวใดๆก็ตามใช้สารฟอร์มาลดีไฮ
4: ด์โอ้โหน่ากลัวมาก
5: ใช่ๆค่ะไต้หวันสั่งแบนเลยและตอนนี้สิ่งประเทศหนึ่งที่กลัวมากคือเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เขากินกิมจิอ่ะน้องอ่านคือแบบว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนประกอบหลักตอนนี้ก็เลยดูว่าประเทศไทยก็คงมีความกลัวแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าเกิดว่าเป็นผักจากเมืองไทยยังไม่ต้องไปกลัวนะคะเดี๋ยวจะกลัวมันเกิดความเคลื่อนตัวแต่ก็อีกนะเพราะเราเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มาจากจีนเปล่าคะไม่รู้จะถามใครอ่ะ
4: ผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจริงจังกันนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาจากการที่เราไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพของผักสดอะไรกันต่างๆว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วมันก็มีการให้ข้อมูลกันออกมาเช่นบอกว่าอ๋อสารหนูเหรอตรวจเจอแต่ว่าโลหะหนักเหรอตะกั่วเหรอไม่เป็นไรหรอกก็ยังกินได้แต่กินน้อยหน่อยแล้วกันนะมันจะจริงๆนะนี่คือคำแนะนำก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายจะสามารถขับออกได้ภายใน 1-3 วันเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากินแล้วก็เว้นสัก3วันแล้วกันนี่ผมไม่ได้พูดมั่วนะตัวเลขยังถูกต้องเลย 1-3 วันแล้วเขาพูดด้วยบอกว่าและถ้าหากว่าไม่กินซ้ำเนี่ย ายใน2เดือนจะไม่เหลือสารตกค้างเลย2เดือนพี่อ้อย
5: แต่กินสารหนูได้นะ
4: แต่คำถามคือเรากำลังพูดว่ามียาพิษแหละแต่กินได้นิดหน่อยอ่ะ
5: ค่ะ
4: เข้าใจฮะ
5: แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงมันจะหายไปถ้าไม่กินซ้ำ
4: เราควรแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุไหมว่าทำยังไงถึงจะทำให้มันน้อยมากจนใกล้เคียงกับเราจะสามารถพูดได้ว่าผักของเราดีหรือแบบเราไปญี่

0: นั้นจึงเป็นเช่นชนีจริงๆด้วย ในที่สุดแล้วเออแต่จริงๆค่ะคือเราเข้าใจแต่วิธีการแก้ปัญหาของเขาในเมื่อบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมทำให้ไม่มีลูกงานฉันอุดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจให
1: ้
0: ค่ะ
1: แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจในคือผมว่าสิงคโปร์เศรษฐกิจดีแต่ค่าของชีพสูง
0: สูงใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในวายของเศรษฐกิจที่ดีได
0: ้ ค่ะ
1: คุณอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณต้องสู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้น
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ของเราก็ตรงไหนแก้ได้ก็แก
0: ้
1: นะครับตรงไหน make sense เราก็รีบมาชื่นชม
0: ค่ะ
1: แต่ตรงไหนไม่ make sense เราก็ไม่ควรทำเป็นวางเฉยนะฮะ
0: หรือเบสิกสุดก่อนค่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนเอาแค่ข้อแรกก่อนทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วน้องอัน
1: อ่ะส่งท้ายกันนิดนึงบางครั้งนะครับความหรูหราไม่ได้อยู่แค่เพียงแค่การมองเห็นเท่านั้นติดที่ความรู้สึกปลอดภัยครับความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ซึ่งอยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับ VolvoEX90 กับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอบอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุดคือ 900,000 บาทเลยนอกเหนือจากเมื่อสักครู่นี้เป็น SUV 7ที่นั่งแล้วนะครับอยากชวนมาดูด้วยอีกอันหนึ่งก็คือ Volvo ES90 เมื่อสักครู่ EX อันนี้ ES นะฮะเป็นรถไฟฟ้าซีดานครับที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์การขับขี่ในแบบของ Volvo ครับพร้อมกับรับประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีไปเจอกันได้เลยครับกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่งาน Big Motor Sale ครับ Bytech บางนาแล้วก็ที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้และจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่21ที่ผ่านมายาวไปถึงสิ้นเดือนคือ30สิงหาคม2019คือถึงวันอาทิตย์น
0: ี
1: ้แวะไปได้เลยโชว์รูม Volvo ทุกสาขาแต่ถ้าตัวงานใหญ่เลย Big Motor Sale อยู่ที่ Bytech บางนาครับ
0: ค่ะนะคะแวะไปได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน Green Morning Show ค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเล็ตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ทสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
3: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแปลบเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดปะไตยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
5: เพื่อเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
7: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อย
5: หยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตนขุมทรัพย์นักช้อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarketth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
1: จ้าเอ๋
2: จ้าจ้าเอ๋จ้า
1: เขาก็เปลี่ยนไปหลายโหมดเหมือนกันนะ
2: อ้าวมาโหมดไหนก็ไปโหมดนั้น
1: อ้าวจ้าเอ
2: ๋เฮ้ยว่าไง
1: ทำไมคุณเหมือนจิ้งจกจังเลยอ่ะ
2: มันก็นิดนึงแหละ
1: ปรับสีไปมา
2: ก็ได้แบบว่าแรงเธอเป็นไอดอล
1: ผมเป็นตุ๊กแก
2: นั่นแหละโอ้สีสันนี่คัลเลอร์ฟูลเลยนะ
1: ปรับปุ๊บปรับปุ๊บปรับ
2: สีเยอะมากสีเยอะมากตุ๊กแก
1: แต่พูดถึงตุ๊กแกผมกลัวจริงนะ
2: เอาก็กลัว
1: คุณกลัวปะ
2: ก็มันก็นิดนึงแหละ
1: ผมเคย
2: ก็อย่ามาใกล้กันเลย
1: ตอนสมัยเด็กอ่ะเคยเอาไม้ไปแบบไล่มันอะ
2: เนี่ยเราอะเขาไปอยู่ของเขาแล้วไปไล่เขาทำไม
1: มันอยู่ในบ้านเนาะก็ต้องมันออกเน
2: า
1: ะ
2: ตุ๊กแกอยู่ในบ้านถือโชคดีนะ
1: ฮะ
2: แสดงว่าบ้านเธอร่มเย็นเขาถึงมาอาศัยอยู
1: ่หืมกลัว
2: เขาไม่รู้หรอกว่าเธอกลัวหรือไม่กลัว
1: อยู่ข้างนอก
2: ได้ไหมอะเธอก็ได้นางก็อาจจะไปคุยกับครอบครัวนางว่าอุ้ยเนี่ยคนเนี้ยกลัว
1: รู้นางไม่กลัวเพราะว่าเอาไม้ไปแบบไล่มัน
2: นางสู้หรอ
1: เนี่ย
2: เธอมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์ปะ
1: ไม่รู้มันอ้าปาก
2: เหมือนมีใครเอาไม้มาแย่เธออ่ะเธอก็ต้องแบบอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่อุจจาระคุณจิเอาไม้มาแย่
2: ไม้มาเขี่ยอะไรเงี้ย
1: เดือดตีเลย
2: นะคะอ่ะชาวได้ติดตามมาหน่อยนะผู้ฟังชวนผู้ฟังไปสำรวจตลาดชวนพี่เป้ไปด้วย
1: ไปไหนได้ตลาดไหนดีอ่ะ
2: ตลาดไหนก็ได
1: ้อันไหนก็ได้ที่ไปสำรวจเหรอ
2: ใช่แต่ที่แน่ๆคือฉันอยากได้เป็ดเอาสัตว์จีนไง
1: อ๋อ
2: 27นะ
1: เห็นตาตีๆอย่างเงี้ยจำไม่ได้ไม่รู้เลยภาษาจีน
2: ดูหน้าดูแววตาก็รู้แล้วว่าไม่น่าจำได้ว่าจะสัตว์จีนไงตรงกับ27สิงหาคมใช่ไหม
1: คุณผู้ฟังวันพรุ่งนี
2: ้เออนะคะกรมการค้าภายในนะคะเขาก็ลงพื้นที่ไปลุยตรวจตลาดสดกันหน่อยเนาะรับเทศกาลศาสตร์จีนนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจตลาดสดแล้วก็แหล่งจำหน่ายสินค้าส่งสินค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจับจ่ายของประชาชนนะคะแสดงป้ายราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจนไหมตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นยังไงหรือว่ามันเอียงหรือว่ามันชั่งไงก็ไม่ตรงสักทีหรือเปล่านะคะจากที่มีการสำรวจราคาสินค้าแล้วก็พวกแบบของเส้นไหว้อะไรพวกนั้นอะอย่างเช่นนะเขาบอกว่าเป็ดสดทั้งตัวเขามีขนาดเนาะ
1: ม
2: ีไซส์อย่างเงี้ย XL ราคาลดลงอยู่ที่ตัวละ300-350 บาท
1: ก็โอเคนะเนี่ย
2: หรือถ้าเกิดว่าอุ๊ยอยากได้เนื้อหมูส่วนเนื้อแดงอะไรเงี้ยค่ะก็โลละ130-150หมู3ชั้นมา
1: ก็ชอบนะ
2: โลละ175-200 บาท
1: ค่ะ
2: หรือถ้าเกิดว่าอุ๊ยลองไปดูหมวดอาหารแห้งซิเห็ดหอมจีนมั้ยถ้าไปดูขนาดกลางก็ตกโลละ300-600 บาทหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนก็น่าสนโลละ280-420 บาทอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ต้องมี
2: ก็จะมีพวกเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองก็เอาปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนวัตถุดิบและขนาดผักผลไม้ราคาเขาก็บอกว่าก็ปรับขึ้นลงก็ตามคุณภาพแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือก็ยังปกติหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่หรือว่าจะแบบไปตลาดพอดีไม่ปกติเลยค่ะอะไรเงี้ยก็ลองแจ้งดู
1: แต่นี้เขาบอกว่าตลาดราชวัฒน์เป็ดอร่อย
2: อร่อย
1: แล้วพอพูดคำว่าอร่อยปุ๊บตาโตเลยแต่ต้องดูราคาด้วยนะว่าในราคาเนี่ย
2: เป็นลมตกเก้าอี
1: ้ตามเกณฑ์เปล่า
2: ราคาก็เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคเราก็อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาไม่เป็นธรรมละกัน
1: ก็ถ้าเราจะต้องมีการตรวจสอบแบบนี้แสดงว่ามีชอบมีบางร้าน
2: ก็อาจจะมีแบบดูดออกมาอะไรเงี้ยนะนะคะอ่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับไปรษณีย์ไทยค่ะไปรษณีย์ไทยเขามาชวนคนไทยร่วมส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะกับแคมเปญส่งต่อน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภายใต้โครงการไปรษณีย์เชื่อมสุขค่ะก็เปิดรับสิ่งของจำเป็นจากประชาชนนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านส่งได้ฟรีค่ะคุณผู้ฟังผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง24 กันยายน 69นะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งของที่เขารับบริจาคนะมียาสามัญประจำบ้านอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะปลากระป๋องก็รับนะคะผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ชุดชั้นในขอเป็นชุดชั้นในใหม
1: ่
2: แล้วก็พวกอุปกรณ์ฟื้นฟูนะคะอันนั้นเป็นสิ่งของที่เขารับบริจาคนะคะแต่ว่าก็จะมีของที่เขางดรับ งดรับก็จะมีงดรับเสื้อผ้าน้ำดื่มของเหลวอาหารสดของที่มันเน่าเสียง่ายหรือว่าหมดอายุแล้วก็สิ่งของที่มันอาจจะแตกหักเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการร่วมส่งต่อความช่วยเหลือก็เอาสิ่งของเนี้ยไปฝากส่งได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตและร้านไปรษณีย์โดยระบุปลายทางว่าบริจาคน้ำท่วมระบุประเภทสิ่งของบริจาคนะคะศาลากลางจังหวัดน่านจังหวัดน่านนะคะ55000อันนั้นเป็นรหัสไปรษณีย
1: ์
2: นะคะรับน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมต่อชิ้นหรือกล่องแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังเนาะมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการส่งต่อสิ่งของจำเป็นค่ะก็ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะคุณผู้ฟังลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะก็เข้าไปที่ thailandpost.co.th ได้เลยนะคะหรือว่าทาง LINE ก็ได้นะ LINE official @thailandpost หรืออีกหนึ่งช่องทาง THP Contact Center1545นะคะไปรษณีย์ไทยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็ขอร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะ
1: ขอบคุณทางไปรษณีย์ไทยด้วยนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็มีโบแล้วก็มีพยูนะเดี๋ยวจะไปช่วยกันแพ็คของเหมือนกันนะฮะในโครงการของกรีนเวฟเราที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาพื้นพายามยากด้วย
2: ใช่แล้ว
1: นะครับเพื่อส่งไปทางจังหวัดน่านนี่แหละ

0: ย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8 โมง 8 นาทีนะครับไปวิศวกิตติขจรรายงานตัวครับ

มีคนบอกว่าเพลงนี้ถึงจะเป็นคนที่ไม่เคยถูกรักแต่ฟังแล้วมันมีความสุขมากกับพี่แป้โอ้ยดีจังดีจังจริงเหรอไม่เคยถูกรักเหรอแหมรักอีกแบบก็ได้นะรักแบบเพื่อน

งั้นขออนุญาตแอบส่งความรักจากพี่เป้ไปให้แล้วกันนะฮะได้ไหมได้ไหมเรารักกันแล้วกันเนาะพี่เป้รายงานตัวไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังต้องรายงานตัวกลับมาบ้างสิได้ไหมล่ะไหนใครยังไม่เคยส่งข้อความ

ขอบคุณมากนะครับส่งมารายงานตัวกันเต็มเลยแอนค่ารายงานตัว 8.13 ไม่เคยส่งข้อความเลยนะครับพี่เป้นี่ครั้งแรกค่ะโอ้ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับพี่เป้แม่เป็นรายงานตัวนะคะกำลังไปส่งที่สิจุฬาวันนี้รถคล่องตัวดีดีค่ะถือว่าโชคดีนะฮะ

ข้อความนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เป้พิมสุรายงานตัวนะคะส่งไปหลายครั้งแล้วค่ะพี่เป้ไม่เคยอ่านเลยค่ะอุตายผมขอยืนยันนะว่าผมอ่านทุกข้อความนะแต่บางทีอ่ะมันไม่ได้อ่านออกอากาศเฉยๆถ้าเกิดว่าใครส่องกล้องมาดูผมเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตาผมเนี่ยเหลือบตลอดแล้วเหลือบขวาตลอดด้วยเนี่ยหลังๆตาเริ่มเละเขะเลยเนี่ยตามันจะเอียงขวาตลอดเวลาเพราะชีวิตเนี่ยเหลือบขวาดูข้อความทุกข้อความจริงๆนะฮะส่งมานี่อ่านหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังอันนี้บอกพี่เป้ฝากอัปเดตน้องเนเน่ด้วยไหมเข้ารอบไหมยังไม่แข่งมั้งคุณผู้ฟังเห็นเขาบอกว่าแข่งลำดับที่11อะไม่รู้ยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารู้ข่าวนะฮะก็จะค่อยๆรีบแจ้งนะฮะบอกกันไปเนาะเราก็ตามเชียร์กันอยู่นะฮะก็อยากให้เป็นแบบเข้ารอบไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยไปถึงรอบชิงชนะไปเลยยิ่งดีเลยเนาะได้พวกเราเนาะก็ตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเช้าๆนี้ถ้าพูดถึงเน่ๆนี่เขาก็จะมาสายร็อกๆนะงั้นวันนี้เราแบบว่าส่งใจเชียร์ส่งเพลงร็อกเชียร์ให้เน่ๆหน่อยดีกว่าไปเปิดที่สปันบัฟเฟิลเสียงกลองมาแบบว่ากระแทกกระทันหัวใจหน่อยนี่คือดีเกินไปครับพร้อมนะเบสกำลังจะมา

โอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ส่งข้อความกันมาทักทายมารายงานตัวกันเต็มเลยนะฮะบอกว่าไม่เคยส่งข้อความเลยทั้งสองครั้งแรกกันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมฟังเป็นประจำฟังทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ส่งข้อความกันส่งมาบ้างได้นะฮะผมนั่งอ่านทุกข้อความจริงๆ

ข้อความนี้ส่งมาจากคุณทีนะฮะน่ารักมากบอกว่าวันนี้26สิงหาคมของทุกปีตรงกับเป็นวันสุนัขโลกพี่แป้จุดประสงค์เหรอก็เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของสุนัขไงพี่แป้งั้นก็จัดไปมั้ยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้ป่ะไปดูในโทรศัพท์ของเราสิ มีมั้ยเคยถ่ายภาพกับน้องหมาตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่กอดรัดฟัดเหวี่ยงถ้ามีส่งมาบอกกันว่านั่นคือพันธุ์อะไรชื่ออะไรใดๆว่ามาครับผม

คุณฟังขออนุญาตกรี๊ดได้ไหมอ่ะอันนี้คือกรี๊ดนะกรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วข้อความหลังข้อความส่งมาบอกอ่ะพี่เป้พี่เป้เนเน่เนเน่เข้ารอบแล้วได้ปุ่มทองด้วยดีใจจังเลยพวกเราอุ้ยได้ปุ่มทองด้วยนะเข้ารอบลึกเรียบร้อยแล้วว้าวอุ้ยเนเน่เก่งมากลูกเดี๋ยวไปตามดูอีกทีนะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะโอ้ยยินดีเนาะยินดีเนาะชื่นใจมากเลยพวกเรา

งสัยแน่ๆได้ยินเสียงเพลงร็อกจากพวกเรานะเป็นกำลังใจเชียร์แหละเนาะถึงทำได้ที่ดีๆมากๆนะพวกเราเนาะคนลุกคุณผู้ฟังบอกคนลุกเลยพี่แม่จริงน้องเก่งอะเก่งจริงอายุยังน้อยอยู่เลยอะพวกเรา

0: เนี่ยมันมีเนเน่แล้วเนาะจากนี้ไปเรียกพี่เป้ว่าเปเป้ได้ไหม จะได้เข้าคู่กับน้องก็หน่อย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
3: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
4: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
3: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบ Bio Identical ซึ่งเป็น Active Form ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
4: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
2: เพื่อนเป็นหม
1: อโดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Drive your day โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เส้นขอบฟ้าที่เปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่อยู่ที่ไหนหรอที่ทุกเช้าจะทักทายกันว่าสวัสดีที่ที่รอยยิ้มถูกใช้ไม่เคยหมดที่ที่คนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังให้พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับอนาคตที่แห่งนั้นคือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
11: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ตา
1: เพลงล่าสุดจากเพลงนี้หมายตานี่นะฮะมาคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะผู้โชคดีจะเป็นใครเนาะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับก็เป็นวันสุนัขโลกนะฮะวันที่26สิงหาคมนะครับก็มีหลากหลายส่งมากันนะฮะสมาชิกในครอบครัวมีข้าวจี่ข้าวกล้องข้าวสุกข้าวตังโอ้มีหลายข้าวมากนะลูกสาวเพิ่งไปคาเฟ่มาพี่เป้ถ่ายรูปกับน้องสมอยน่ารักนะฮะแท็กกับน้องโบโบพันทางงี้ก็มีกอดรัดฟัดเวียงโหดมากพี่เป้นี่ไงถ่ายแล้วบอกว่ากับพันบางแก้วมันมองบนด้วยนะ ก็มีหลากหลายนะฮะไปลุ้นกันว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีนะฮะใครได้ไปสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทสวัสดีครับคุณต๊อบครับ
2: อุ๊ยสวัสดีค่ะพี่เป้ดีใจมากเลย
1: ยินดีด้วยครับผม มีความสุขแล้วเช้านี้เนาะ
2: ใช่ได้โหไม่เคยโทรไม่เคยส่งได้ครั้งแรก
1: โอ้ชีวิตนี้ก็มันต้องมีครั้งแรกด้วยกันเนาะอุ้ยเห็นภาพแล้ว
2: 30ปี
1: โอ้ตายแม่เจ้าขอบคุณมากครับอยู่กับกรีนแมวมา30ปี
2: ใช่ฟังตลอดจนฟังจนเพื่อนไม่อยากคบเพราะว่าไปไหนก็เสียหูฟังกับพี่เป้
1: โอ้น่ารักมากบอกเพื่อนช่วยฟังเหอะแหมเนาะฟังบริการเลยอย่างงี้นะครับโอเคนะครับผมเห็นภาพแล้วถ่ายมาเป็นน้องหมาน่ารักนะฮะตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย
2: น่าเหมือนกันชื่อโดโบค่ะ
1: น้องโบโบนะครับอุ๊ยอันนี้พันธุ์อะไรอ่ะพันธุ์ไทยใช่ไหม
2: พันธุ์แบบไม่รู้
1: ผสมเนาะดูผสมอยู่อุ๊ยแต่น่ารักมากเลยนะขนสีน้ำตาลอ่อนๆหน้าตาดูหน้าแบบน่าเอ็นดู
2: แล้วหน้าสดมากเลยนะแบบชุดนอนอยู่เลย
1: เห็นละชุดนอนสีชมพูออกแดงๆหน่อยโอ้ขอบคุณมากนะครับผมว่าอุตส่าห์รีบถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับตัวนี้อยู่ด้วยกันมานานหรือยังครับ
2: 5ปีแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ5ปีแล้ว
2: เนาะ
1: โอ้นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับนิสัยมัน
2: โอ้ยน่ารักชอบเข้าบ้านทะเลาะกับคุณยายทุกวันว่าชอบเข้าบ้าน
1: น้องโบโบน้องโบโบ
2: น้องโบโบ
1: ได้มายังไงครับตัวนี
2: ้อ๋อเพื่อนช่วยจากน้ำท่วมแล้วเพื่อนมี2ตัวก็เลยแบ่งมาคนละตัวค่ะ
1: อ๋อเจอที่เขาน้ำท่วมเหรอ
2: ใช่ค่ะทางบ้านเพื่อน
1: อ๋อแล้วหลุดมาโอ้น่ารักมากที่ช่วยกันดูแลนะฮะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณที่แบบว่าดูแลกันและกันแบบนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะงั้นวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วนะครับ1เพลงที่เลือกไว้คือ
2: ได้เจริญ
1: จัดไปครับขอให้มีความสุขนะครับ
2: ขอบคุณนะคะดีใจค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งผู้โชคดีนะฮะได้ไปนะครับมันต้องเป็นวันของคุณบ้างแหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะสู้ต่อไปนะฮะทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์ครับแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและขอบคุณทุกข้อความนะครับวันนี้พลาดไป

ย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: 8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa no ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozac ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้

0: ให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
8: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ีชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

พราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: โดย Happy Made Tempe สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
1: สวัสดีสุธิน
2: อนเก็บคอไปทำอย่างอื่น
1: ผมกำลังบ้านน้องเนเน่โย
2: เหมือนกันแหละแต่ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นก็ได
1: ้ก็อยากจะลองเป็นเนี่ยเป้ๆบ้างเป้ๆไง
2: เป็นเป้ๆนั่นแหละดีแล้วเออ
1: เป้ๆก็อยาก
2: น้องเนเน่เขาบอกโอ้โห
1: วากล็อกหน่อย
2: จะว่าพรุ่งนี้เขาลาเจ็บคอ
1: พัง
2: คอพัง
1: มีเนเน่แล้วมีเปเป้แล้วนี่คุณฟังแนะนำนะ
2: ว่า
1: ต๊อกต๊อก
2: เธอเราอย่าไปถึงขั้นนั้นเลย
1: เหมือนเรียกให้ก๋วยเตี๋ยวเข้ามาในซอยอะ
2: อันนั้นก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อก
1: อ๋อป๊อกป๊อกเหรอจะต๊อกต๊อกอ่ะ
2: ป๊อกป๊อกนี่หลังๆขับเร็วกันนะ
1: แล้วตุ๊กตุ๊ก
2: เหมือนไอติมยี่ห้อนึงอะ
1: อ๋อ
2: ฉันเรียกไม่เคยทันฉันต้องไปยืนดักรอ
1: ไปเร็วแล้วเกิน
2: อ
1: ะแต่จริงๆน้องมากเลยนะแล้วเมลบีอะกำลังพูดอยู่อะคนเขาแบบเขาเชียร์กันแบบเชียร์แบบให้กดปุ่มทองอะ
2: ฉันดูทีไรก็คือคนลุกทุกครั้ง
1: คุณอย่าลุกได้ไหมอะ
2: ทำไมอะ
1: กลัว
2: กลัวทำไม
1: คุณขนเฉยๆได้ไหมไม่ต้องลุก
2: คนลุกอะ
1: คนลุกคุณไม่เอาม
2: ันขนเฉยๆมันไม่ได้อะมันต้องลุกด้วยอะ
1: เออ
2: นะคะ
1: คุณชื่นใจน้องโอ้โหแบบ
2: ทะลุรอบชิงนะเออนะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์น้องเก่งมากเลยอะ
1: เนาะเราปรบมือน้องหน่อยทำไมอ่ะมันดูไม่ยิ่งใหญ่หรอ
2: มันได้แหละ
1: บ้านี่คือปบจากมือเราเลยนะ
2: อ้าวก็ต้องปบจากมือเธอสิไม่ปบจากมือเธอปบจากมือใคร
1: เอานี่ไงก็ปบจากเสียงก็ได้นี่ไงยิ่งใหญ่เกียวกรา
2: วอ้าวชัวเนี่ยไม่เชื่อเพื่อนบอยเก็บเสียงไว้ทำอย่างอื่น
1: อยากจะบอกว่าเปิดตัวแบบเป็นพิธีกรเปิดตัวตรงนี้เนี่ยพร้อมกับอย่างเงี้ยอยากใช้เสียงแบบนี้คุณอย่าทำปากคว่ำสิเนี่ยปุ้มไม่มาคุณก็คว่ำแทนปุ้มเนี่ย
2: ฉันคว่ำแทนไม่ได้คว่ำแค่ปากไปทั้งหน้าหน้าคว่ำเลยเมื่อกี้นะคะโอ้แล้วตอนที่ช่วงที่เป็นกระแสน้องแรกๆอ่ะ
1: ครับ
2: เราไปดูแบบว่าคลิปที่น้องเล่น
1: ที่แบบว่าเขาแบบว่าแชร์เนาะต
2: ั้
1: งแต่สมัยเด็กๆเนาะ
2: นั่งไถดู
1: ไถ
2: ไม่เลิก
1: เก่งตั้งแต่เด็กอ่ะ
2: มาก
1: ตอนนี้ก็ยังเด็กนะเอาจริงอ่ะก็คือ10กว่า
2: ไม่ถึงแบบเด็กเล็กๆเลยอ่ะ
1: เก่งมากเก่งจริง
2: ตอนนั้นเธอทำอะไรอยู่
1: ตอนเด็กๆหรอก็
2: โดนหลังยาก
1: ไม่เล่นลูกแก้วแล้วก็เอาฟิวอะลวดฟิวอะมามัดพันหุ่นน่ะแล้วก็ทอยหุ่นน่ะคุณเคยเล่นกับเคยเล่นม
2: าเคยเล่นทอยอันนี้ทอยตุ๊กตาแต่ว่าไม่เคยเอาไอ้ลวดเนี้ยมามัด
1: มันต้องแบบหนักๆไงไม่งั้นไปไม่ถึงแล้วพอมันลุกไปลงป๊อกปากมันจะตึกแน่นอยู่กับเนี่ยต
2: ั
1: วหุ่นเพื่อนแล้วเราก็อ่ะตัวนี้ฉันได้อย
2: ่
1: างเงี้ย
2: มีความเอาชนะแต่เด็ก
1: อ้าวทำไมสรุปเนี้ย
2: สรุปไม่ถูกเหรอ
1: สรุปแล้วไปแบบเป๋เลยเนี่ย
2: เป๋เลยนะคะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับน้องเนเน
1: ่
2: นะคะแต่ส่วนเรื่องนี้ก็ติดตามมันด้วยเช่นเดียวกันนะฉีดวัคซีนไหมล่ะ
1: ฉีด
2: อ้าวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะ
1: อ๋อไม่ผมนึกว่าหมายถึงไอ้ตัวโควิดที่บ้านมา
2: หรือเธอจะทำหมัน
1: ไม่ได้ทำ
2: มีเธอเลือกนะ
1: วัคซีนอะไรบ้าง
2: หรือเธอจะฉีดไมโครชิป
1: โอ้ย
2: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะเขาชวนประชาชนในพื้นที่ต่างๆพาน้องๆสัตว์เลี้ยงมารับบริการไงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดไมโครชิปแล้วก็ทำหมันสัตว์เลี้ยงฟรีนะคะคือเขามีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะคะระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้นะคะก็ลองสอบถามลองเช็คดูกับทางสำนักอนามัยกรุงเทพก็แล้วกันนะคะว่าเขาไปที่ไหนยังไงบ้างนะอะอย่างวันที่8กันยายนเนี่ยเขาจะไปที่เขตสวนหลวงนะคะที่วัดยางช่วง8โมงเช้าถึงบ่าย2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เขาก็มีคำแนะนำด้วยนะสัตว์เลี้ยงที่เอามารับบริการทำหมันก็ต้องมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ป่วยนะคะถ้าเป็นคือให้น้องอยู่ในกรงหรือว่าตะกร้าง ดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8ถึง10ชั่วโมงก่อนที่จะพามาทำหมันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดการแบบสำลักอาหารอุดตันทางเดินหายใจระหว่างการผ่าตัดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอันตรายนะคะอาบน้องอาบน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าหลังทำหมันก็ไม่ควรอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงนะคะอย่างน้อย7วันหรือว่าจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายแล้วก็เป็นการป้องกันแผลติดเชื้
1: อ
2: นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นน้องแมวก็หาตะกร้าอะไรเงี้ยใส่เขาให้เรียบร้อย นะเพื่อความสะดวกในการที่แบบจะนำสัตว์กลับหลังจากการทำบัญชีเรียบร้อยเออน้องหมาก็แบบผูกโซ่ผูกเชือกมีสายจูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แน่นหนาขณะที่นำมารับบริการซึ่งจริงมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆนะคนที่เป็นเจ้าของน้องก็ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนที่จะทำหมันอีกครั้งนึงก็ละกันนะคะเผื่อว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยสนใจก็ลองสอบถามดูได้นะคะกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะเป็นหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ค่ะ
3: คุณว่างวันไหนอ่ะ
2: เดี๋ยวจะดูคิวแล้วอ่ะไม่ตรงเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวฉันจะพาเธอไป
2: คิวไม่ตรงกันจ้ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ Pay
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะวันนี้วันพุธครับนะฮะมีหลายคนก็บอกอุ๊ยวันพุธใช่ไหมวันพุธการละคร No ถ้าเป็นพุธสุดท้ายของเดือนน่ะคุณผู้ฟังยังไงฮะยังไงพุธสุดหิวใจเราใช้ชีวิตกันมานะฮะทั้งเดือนเนาะบางทีเราก็ต้องเจอเหตุการณ์นู้นนี่นั่นบ้างท้อใจบ้างทุกข์ใจบ้างเราจะมาหิวใจไปด้วยกันตรงนี้นะครับกับพี่เป้ครับ

เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆเนาะพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนะครับเป็นคนแต่งเนื้อร้องเพลงนี้ไว้นะครับก้อนหินก้อนนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะนะครับว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นนะฮะเรื่องราวความทุกข์ไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปเถอะนะครับหิวมาหนักๆเลยนะพี่เป้เดือนนี้ท้อแท้มากถอนในใจได้นะคุณผู้ฟังในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราท้อในวันที่เราไม่ไหวนะถอนออกมาถอนมาได้หลายๆรอบเลยถอนจนกว่ามันจะเลิกถอนกันไปแล้วลุกขึ้นสู้กันต่อไปนะครับเราใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนเก่ง

ีคนส่งข้อความมาบอกว่านั่งดูคลิปเนเน่แล้วร้องไห้เลยผมว่าน้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ในหลายๆทางนะกับการต่อสู้กับการเอาชนะอะไรบางอย่างเนาะในตัวของเรา

ก่งต้องฮึบฮะพวกเราต้องฮึบเนาะนะฮะบางทีการได้ฮึบเลยฮะแบบบอกตัวเองอ่ะมันต้องบอกตัวเองเหมือนกันนะครับโอเคแหละมันมีคนรอบข้างเรานะครับคอยแตะบ่าบ้างคอยอยู่เคียงข้างบ้างให้กำลังใจบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราต้องบอกตัวเองอยู่เสมอเหมือนกันนะครับสู้ได้สู้ฮึบได้ฮึบมีคนบอกว่าได้ฟังเพลงก้อนหินก้อนนั้นแล้วมันดีขึ้นเลยครับพี่เป้คือน้องกำลังแบกแล้วก็กำลังโกรธด้วยตอนนี้ปล่อยละดีครับดี

ว่าเจอเข้าไป3เพลงตอนนี้ร้องไห้หนักมากบางทีการร้องไห้มันเป็นการหิวใจการเยียวยาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังมันเหมือนได้ระบายออกมาเนาะหิวใจสุดๆตอนพี่เป้พูดเข้าเพลงแล้วอินโทรแทรกขึ้นปั๊บน้ำตาผมไหลปุ๊บเลยพี่เป้ตอนนี้หยุดร้องไม่ได้ด้วยนั่งร้องไห้กลางออฟฟิศซะด้วยนะโอ้ปล่อยมันออกมาครับปล่อยให้หมดปล่อยให้หมดแล้วถึงที่สุดแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นได้จริงๆนะครับถือซิว่าพี่เป้เอาเพลงนี้ไปแตะบ่ากับทุกๆคนแล้วกันนะครับแตะบ่าด้วยเพลงแล้วบอกว่าเหนื่อยไหมดาว

0: ดาว
1: ถามคุณผู้ฟังไปว่าเหนื่อยไหมดาวนะฮะคุณผู้ฟังก็ถามกลับแล้วเหนื่อยไหมเป้มันก็ต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วฮะนะครับแต่ว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็แบบว่าไปต่อไงเหนื่อยแล้วเราก็ลุกขึ้นสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปทั้งเหนื่อยนั่นแหละนะฮะบางทีอาจจะพักบ้างอะไรเงี้ยพักบ้างหายเหนื่อยแล้วก็ลุยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันพักไม่ได้มันเหนื่อยยังไงเราก็ต้องลุยก่อนลุยต่อครับลุยไปทั้งเหนื่อยแบบนั้นแหละนะครับพี่เป้คะขอเพลงให้กำลังใจในการใช้ชีวิตหน่อยนะครับเพิ่งเสียเพื่อนที่คบมา30กว่าปีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองเป็นเพื่อนรักที่สุดด้วยนะครับนี่คือพิมพ์ไปก็น้ำตาไหลอีกแล้วพี่เป้ก็ไม่ต่างกันนะครับในเรื่องราวของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะนี่ก็เป็นเอาจริงมันก็เหมือนเป็นเพื่อนของพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กับเรย์แมคโดนัลด์มานะครับตลอดเวลาเนาะในการใช้ชีวิตนะครับโตมาพร้อมกับเรย์แหละนะครับแล้วก็ยิ่งเพื่อนกลุ่มของเรย์เขาเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนรักกันมากๆนะครับที่เราได้เห็นกันไปผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันอยู่นะครับกับการจากไปแบบนี้นะครับแต่ที่สุดแล้วเพื่อนก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในใจของเรานี่แหละนะครับเพียงแค่เขาอาจจะได้พักผ่อนก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเอาเป็นว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันกันไปความเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานะไปแบบไหนก็ตามนฤินทร์ ธรณบางช้างครับบอกไว้

ันนี้วันพุธสุดท้ายของเดือนนะฮะก็จะเป็นเรื่องของวันพุธสุดหิวใจนะครับเรามีเรื่องอะไรเราก็มาระบายนะครับบอกกันได้ผ่านตรงหนังสือนะครับนะฮะแล้วเราก็จะหิวใจไปด้วยกันแบบนี้นะครับคุณกัลยาน่ารักมากส่งมาบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเสมอแค่ต้องใช้เวลาตัวเองผ่านตรงนี้มาแล้วล่ะนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากนะครับฟังแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่แค่เราเศร้าและทุกข์เพียงลำพังขอบคุณกิเวฟขอบคุณพี่เป้ด้วยนะที่ช่วยหิวใจได้เยอะเลยค่ะสู้ต่อไปค่ะน่ารักมากนะครับก็ขอให้เราต้องฮึบกันต่อไปนะคุณผู้ฟังมันมีเพลงอยู่เพลงนึงนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงของเพียว KPN นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบทหนึ่งของชีวิตผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยฟังบ้างหรือยังนะครับแต่ลองตั้งใจฟังเพลงนี้ไปในทุกๆคำที่เพียวร้องดูนะครับผมว่าเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันก็คือส่วนหนึ่งครับของชีวิตเรานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่แค่ส่วนนี้เนาะเรายังมีส่วนอื่นๆนะครับที่จะต้องสู้ต่อไปด้วยลองฟังดูนะครับจะได้หิวใจไปด้วยในคำ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD Chilling
1: Trackอ่านข้อความนี้แล้วคงต้องขออนุญาตส่งใจไปให้เขารัวๆหน่อยนะฮะคุณกรวันนะฮะคุณกรวันนะผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะหรือกรวันน่าจะกรวันเนาะคุณกรวันนะครับส่งมาบอกว่าหายใจแล้วไปต่อค่ะพี่เป้ทุกๆเดือนต้องลุ้นว่าจะมีรายชื่อที่จะถูกคัดออกเมื่อไหร่แย่มากค่ะพี่เป้โอ้มันไม่ได้แค่ท้อนะอันนี้มันแบบล้าเลยเนาะในแต่ละวันกับการใช้ชีวิตทุกวันต้องลุ้นแบบนี้นะครับส่งกำลังใจให้นะครับ

0: มีข้อความส่งให้กำลังใจคุณกลวันนะครับเดี๋ยวข้อความนี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณกลวันด้วยนะครับจากคนตกงานนะคะ
1: ก็แค่ต้องหายใจแล้วไปต่อ
0: น่ารักมากนะครับก็ขอให้ได้งานไวๆด้วยเช่นกันนะครับ
2: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

้องเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้กับข้อความนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์ส่วนคุณพ่อเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันหมอบอกเขานะฮะจะค่อยๆจำไม่ได้แม้แต่ลูกไม่มียารักษาเป็นโรคที่ใจร้ายจังตอนนี้พยายามกลับไปหาทุกๆวันหยุดเพื่อไปกอดเขาเผื่อวันข้างหน้าเขาจะยังจำความรู้สึกของกอดนี้ได้โอ้โหก็หนักหน่วงอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้อย่างหนักเหมือนกันโหดร้ายเนาะโหดร้ายแต่เราก็ประคับประคองกันไปนะครับคนที่เป็นอัลไซเมอร์บางทีเขาก็อาจจะแบบจำไม่ได้แต่คนที่จำได้คือเราอะนะฮะรับบทหนักก็คือเราสู้นะครับสู้นะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วยแวะมาที่เพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงนะครับเคยแนะนำให้ฟังแล้วล่ะหลายคนชอบนะครับพี่เป้เองก็ชอบเหมือนกันเพลงนี้ของวงเฮิร์นนะครับเธอเสมอมา

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีคนยังถามว่าพี่เป้วันพุธการละครไม่ใช่หรอคือวันพุธการละครถูกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นพุธอื่นนะฮะที่ไม่ใช่พุธสุดท้ายของเดือนอะไรเงี้ยถ้าเป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนเราจะมาหิวใจกันแบบนี้เป็นวันพุธสุดหิวใจนะครับปิดท้ายด้วยข้อความนี้แล้วกันนะครับข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าก็บอกตัวเองเสมอแหละครับพี่เป้ว่าสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็เช่นกันยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆสุขก็ยิ้มกว้างหน่อยทุกก็ยิ้มแคบๆหน่อยนะครับเนาะนะฮะถ้าทำได้แบบนี้หิวใจตัวเองได้แบบนี้คิดได้แบบนี้ชีวิตเรายังคงสวยงามนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดีแล้วมันจะผ่านไปพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่ไปขอชั่วแป๊บก่อนขอไปแพ็คของก่อนแต่ชั่วโมงหน้ายังอยู่นะฝากเสียงไว้สวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0%
6: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
9: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: ClubInspire Day
9: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
13: Green Update
12: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
14: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคโปนิคัสของสภาพยุโรปเขาเปิดข้อมูลค่ะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกไม่รวมเขตขั้วโลกนะคะพุ่งสูงถึง 21.1 องศาเซลเซียสคือร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ทำลายสถิติเดิมที่ 21.09 องศาเมื่อเดือนมีนาคมปี2567ซึ่งปกติแล้วนะคะอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูร้อนของซีกโลกใต้แต่ว่าสถิติใหม่นี้นะคะกลับเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็ทำเอาบรรดานักวิทยาศาสตร์กังวลอย่างมากนะคะคือผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นมันเป็นตัวเร่งความรุนแรงของพายุเพิ่มความชื้นแล้วก็ลดลมเย็นจากทะเลทำให้คลื่นความร้อนบริเวณชายฝั่งรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์แนวปะการังฟอกขาวแล้วก็สร้างความกดดันต่อชุมชนที่ทำอาชีพประมงด้วยค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังโอ้พูดถึงเรื่องปัสสาวะเล็ดเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยกำลังมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเปียกซึมที่คอยมากวนใจแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่สบายตัวโซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนนะคะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะเลยค่ะโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะคะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสบายใจได้เลยเรื่องกลิ่นด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะคือมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณสบายใจในทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปออกกำลังกายหรือแม้แต่ใช้ชีวิตประจำวันโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นนะคะหาซื้อได้แล้วค่ะที่ 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะ Search Sophie L ได้เลยค่ะ SOFYAILE Sophie L แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
13: Green Update
12: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

คุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนก็ถล่มซ้ำลงมาอีกนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยแบบนี้สิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ถนนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางแต่มันรวมถึงนะฮะชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ครับที่ใช้ชีวิตยากลำบากมากนะครับและในวันที่ใครบางคนต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะมีเพื่อนที่พร้อมพึ่งพาได้เสมอโครงการนี้ครับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาว Green Wave นะครับสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แยกขยะอยู่แล้วสามารถส่งกระป๋องเปล่านะครับขยะพลาสติกหรือว่าขยะรีไซเคิลทุกชนิดครับเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้นะครับช่วยสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั่นเองสามารถส่งขยะรีไซเคิลแบบนี้นะครับไปที่ Recycle Day ครับเอาขยะไปส่งด้วยตัวเองได้นะครับที่จุดดรอปพอยต์ครับแล้วก็แจ้งเขาบอกว่าจากโครงการ Green Wave นะครับซึ่งมีจุดรับทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับสอบถามจุดรับเพิ่มเติมได้โทรไปที่เบอร์นี้ครับ0950908899นะครับ0950908899ฝากไว้ด้วยนะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้คัฟเวอร์เดอะไลฟ์นะครับพาไปฟังบรรยากาศจากคริสเตโนกันครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนชอบมากนะครับผมก็ชอบเหมือนกันชื่อเพลงว่าที่ว่างครับ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังครับวันนี้พี่เป้ขออนุญาตนะครับงดไทยเพลง1วันนะครับเพราะพี่เป้จะขอแวะไปแพ็คถุงยังชีพนะครับเพื่อส่งต่อไปที่ทางภาคเหนือนั่นเองนะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาว่ากันใหม่นะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: yeah!

0: โอเคที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request วันนี้นะครับพาไปฟังเพลงขึ้นใจนะฮะของเมอร์นะครับนะฮะขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทุกคนพี่เป้ต้องชวับแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับที่นี่ Green Wave นะครับเดี๋ยวส่งต่อไปที่น้องโบนะครับมีความสุขกันมากๆครับทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
8: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกันภัยประกันภัย Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลย

0: ายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามได้กันต่อค่ะมีรายงานนะคะที่ฝรั่งเศสการเปิดภาคเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านักเรียนชั้นมัธยมปลายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนโดยเป็นคำสั่งตามกฎหมายใหม่เพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2561ที่เคยครอบคลุมเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมและมัธยมต้นโดยกฎหมายใหม่นี้นะคะผ่านการลงมติด้วยเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นเลยค่ะจากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบอีกครั้งนึงจากวุฒิสภาเมื่อเดือนที่แล้วโดยเป็นกฎหมายที่มาจากการผลักดันของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes
0: DJ Bo
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีเรามาอยู่ด้วยกันนะครับผมวันนี้วันพุธโอ้ดูสิมาถึงวันพุธแล้วลืมวันลืมคืนซะงั้นนะฮะคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังเหมือนเดิมขอเพลงมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับวันนี้ฟังเพลงกันยาวๆอยู่กับผม DJ Bo นะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาครับนี่คือ Chilling Track นะครับกลางชั่วโมงแรกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เลือกเพลงนะฮะที่เมื่อวานเนี่ยมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาของานของน้องทิกเกอร์มาแล้วเมื่อวานไม่ได้เปิดนะครับก็ขออนุญาตมาเลือกเปิดในช่วงนี้แล้วกันกับ Chilling Track ของเราวันนี้นะครับนี่คือปากหนักจากน้องทิกเกอร์ครับ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณฟังครับช่วงนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในหลายจุดเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเป็นอุทกภัยที่ไม่ใช่แค่เรื่องของถนนหนทางนะครับแต่ว่าชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะครับคุณฟังก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนี่แหละเป็นองค์กรที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรนะครับทั้งป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงการฟื้นฟูด้วยสำหรับภาคเอกชนบริษัทหรือว่าห้างร้านนะครับก็สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายมากๆเช่นร่วมบริจาคอาหารกระป๋องครับหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ได้ในปริมาณมากนะครับโดยสามารถแจ้งความประสงค์หรือว่าสอบถามข้อมูลสิ่งของนะครับที่ทางมูลนิธิเนี่ยต้องการที่จะรับก่อนได้เลยนะครับด้วยการอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่ Green Wave 1065หรือว่าโทรมาได้ครับที่เบอร์02-665-8377นะครับหรือว่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @friendsofpa หรือโทรนะครับ02-054-6546นะครับก็ช่วยเหลือกันได้ช่วงนี้ก็มีหลายๆจุดเลยนะครับเยอะมากที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับใครที่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการนี้ก็ได้หรือโครงการไหนๆก็ได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะไปที่ช่องทางไหนนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care ครับ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ชั่วโมงนี้ครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับอีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับแล้วก็เที่ยงแล้วคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันด้วยหาอะไรอร่อยๆทานกันนะครับกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้ากับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง

0: ไปกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
3: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
4: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมัน
10: จากไรทิพ
11: ย์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
12: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
11: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
13: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
14: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไป
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: 1 2 3 go
16: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News ติดตามได้กันต่อนะคะสมาคมโรงภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาออกมาตรการจำกัดการใช้งานแว่นตาอัจฉริยะ Meta AI ในโรงภาพยนตร์ค่ะหลังจากกังวลเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอังกฤษไม่ต่ำกว่า500 ล้านปอนด์ต่อปีนะคะ

ะโดยในรายงานปี2567ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ที่หลุดเข้าสู่ระบบออนไลน์กว่า 90% มีต้นทางมาจากการแอบถ่ายในโรงหนังแต่ขณะเดียวกันค่ะแว่นตาอัจฉริยะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยแสดงคำบรรยายแบบเฉพาะบุคคลซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในการดูหนังโดยตอนนี้นะคะสหราชอาณาจักรยังไม่ได้ประกาศแบนแว่นตาประเภทนี้ในระดับประเทศอย่างเป็นทางการแต่ว่ากระแสการควบคุมแว่นตา AI ก็กำลังเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทั่วยุโรปค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับเพลงเพราะฟังสบายๆนะครับอยู่กับโบครับวันนี้ 11:00 นจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมจันทร์อังคารพุธนะครับชั่วโมงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้ามีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมสามารถ request เข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับที่ Airtime ฟังฟินครับผม

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
2: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยากิน

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

มาถึงท้ายชั่วโมงแบบนี้กับคัสเซ็ตคลับนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆนะฮะเพลงที่เราอาจจะไม่ได้ฟังกันมานานแล้วหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นความทรงจำดีๆสมัยอดีตของเรานะครับก็พร้อมที่จะมาเปิดในช่วงนี้กับคัสเซ็ตคลับนะครับวันนี้เรื่องหนึ่งงานนะฮะเป็นงานของพี่ศักดาพัทธศรีมานะครับเพลงนี้คุ้นเคยกันดีสำหรับคนที่เกิดยุคนั้นนะครับเพื่อเธอตลอดไปครับ

0: วันนี้หมดเวลานะครับหมดเวลาในช่วงของโบแล้วครับก็อยู่กันมา2ชั่วโมงแล้ววันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อนะฮะในช่วงของ DJPU บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแบบนี้วันจันทร์อังคารและก็พุธหน้าเลยนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนดีไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับขอให้มีความสุขในการทำงานหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอทุกอย่างราบรื่นนะครับชาว Green Wave วันนี้ลาไปแล้วครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิ

0: ีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปปะยะแค่เธอคิดถึงทริปปะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทริปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทริปปะยะประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tripinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
5: ์อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวาน

0: เปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามกันต่อค่ะมีข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วกรกฎาคมเกาหลีใต้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 2,900,000 คนเพิ่มขึ้น 120.8 นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมากที่สุดเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนตามมาด้วยญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮ่องกงแต่ถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะคือเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนเกาหลีใต้รวมแล้วเนี่ยนะคะอยู่ที่12,800,000คนเพิ่มขึ้น 121.3 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยในปีนี้นะคะเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ22,000,000ถึง23,000,000คนค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับในวันที่ชีวิตนะฮะไม่เป็นอย่างใจครับมีเรื่องให้เครียดนะมีภาระให้แบกแต่เราเนี่ยก็ยังต้องฝืนยิ้มต่อไปนะครับฝืนมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับอีกหลายเรื่องพร้อมกันนะฮะไหนจะรายได้สะดุดนะครับภาระยังต้องเดินต่อค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนเนี่ยมาพร้อมกันครับไหนจะพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันอีกนะครับต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวครับซึ่งบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆก็เข้ามาในวันที่เงินยังไม่พร้อมจนบางครั้งก็ตลกไม่ออกนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยกำลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะลองปรึกษาคาร์ฟอร์แคสต์ดูครับให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับคาร์ฟอร์แคสต์พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% เลยนะครับอนุมัติเงินไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ให้คุณใช้ยามฉุกเฉินนะฮะถ้าเกิดไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยเนี่ยแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดครับสนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับ Car for Cash โทร02-740-7400หรือว่าแอดไลน์นะครับกรุงศรีออโต้ครับหรือจะสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกง่ายได้ทุกที่ใครตลกไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดครับและอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
4: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
6: นี้ต้องคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ข้าช่าง
0: พาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิ

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: สำหรับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับเขาเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยนะฮะตั้งแต่ป้องกันนะครับบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูครับเพื่อนๆชาว Green Wave นะครับสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดหน่วยงานไหนนะครับบริษัทไหนร้านค้าร้านอาหารหรือใครก็ตามนะครับที่แยกขยะอยู่แล้วแล้วก็มีปริมาณขยะเยอะมากๆนะครับสามารถติดต่อ West by Delivery นะฮะเพื่อนัดหมายรับขยะรีไซเคิลฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับหรือจองคิวรถกับ West by Delivery นะครับที่เบอร์โทร089-998-2009นะครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
5: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
5: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
7: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
11: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
12: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12
13: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
14: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
15: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
16: เวลาของ Green Update เราติดตามด้วยกันนะคะกรุงเทพมหานครค่ะชวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและตามหาต้นไม้มรดกนะคะสำรวจต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าต่อเมืองทั้งด้านการให้ร่มเงาคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนระบบนิเวศพร้อมกับจัดทำฐานข้อมูลและพิกัดต้นไม้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งสวนสาธารณะพื้นที่สาธารณะริมถนนและก็พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และบริหารจัดการในระยะยาวหัวใจสำคัญนะคะก็คือการยกระดับการคุ้มครองต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนค่ะซึ่งการตัดแต่งหรือว่าดำเนินการใดๆกับต้นไม้มรดกจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ก่อนพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรุกกรรมประเมินความเหมาะสมเพื่อให้การดูแลเป็นไปตามหลักวิชาการรักษาทรงพุ่มร่มเงาและก็คุณค่าของต้น

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wayเดี๋ยวช่วงท้ายๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆอัพบีทกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีหลายคนบ่นว่าง่วงอีกแล้วนะฮะโอเคค่อยๆไล่บีทกันไปแล้วกันนะฮะ

0: ันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาขอเพลงกันนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะจ๊ะบ่ายโมงเจอกันครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่าย

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้มาแล้วค่ะสวัสดีพี่อ้อย
10: สวัสดีค่ะ
9: โอ้แซ่ก็ต้องบอกว่าเจอพี่อ้อยแต่เช้าแล้วล่ะ
10: ใช่แล้วค่ะก็ทำงานวนเวียนแถวนี้
9: ใช่ค่ะ
10: ไม่แต่วันนี้พี่อ้อยว่านะทุกคนจะต้องแบบร้องไห้น้ำตาไหลไปกับเนเน
9: ่
10: อะ
9: มากๆเลยอะพี่อ้อยก็คือ คือมันมีความแบบว่าน้ำตาไหลเองโดยอัตโนมัติอะด้วยความปรับลืมอะเออ
10: ในความรู้สึกแบบนี่มันลูกสาวฉันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าค่ะแต่มันทำให้เรารู้สึก
9: ความรู้สึกไปทางนั้น
10: แล้วเอาใจช่วยเอาใจเชียร์น้อง
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วพอน้องทำได้ดีอะแล้วคิดดูว่าการกดปุ่มทองอ
9: ะ
10: โกลเด้นบัสเซอร์มันคือ
9: โอ้โหทุกคน
10: ที่สุดแล้วคนในใครคะหนึ่งในสมาชิกของ Spice Girl
9: เมลบี
10: ซึ่งพวกเรานั้นก็เป็นคนที่โตมากับ Spice Girl ค่ะ
9: โตมากับยุคนั้นพอดีนะคะ
10: แล้วคือแบบโอ้โหมันดูทรงพลังไปหมดอ่ะมันทั้งโชว์มาดูทรงพลังมาก
9: ใช่แล้ว
10: นี่คือเรื่องดีที่สุดเรื่องหนึ่งของพวกเราชาวไทยในวันนี้ค่ะ
9: นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้น้องเนาะ
10: ใช่ค่ะเข้าไปสู่รอบชิงเลยนี่ไฟนอลเลย
9: ใช่แล้วใช่แล้วนะคะอ่ะกลับมาติดตามกันค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่าครองชีพเป็นไงคะ
10: แน่ๆค่ะจากเรื่องเน่
9: ๆนอนแน
10: ่นอนแน่ค่ะนอนแน
9: ่ค่าครองชีพกับค่าแรงยังพอไหวอยู่ไหมคุณผู้ฟัง
10: นั่นสิ
9: หรือมันยังไงอะหรือว่าแบบพี่อ่อนแล้วหอยลอยแรงเหลือเกิน
10: หายใจไม่ทั่วท้อง
9: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยเขามีการเปิดผลสำรวจจากรายงานผลกระทบค่าครองชีพต่อเด็กและครอบครัวในประเทศไทย2569ก็คือเก็บข้อมูลจาก 1,227 ครัวเรือนนะคะที่มีเด็กอายุ0ถึง18ปีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหลายครอบครัวบอกเลยว่าต้องลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าอาหารค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆคือ 61% บอกว่าได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นในระดับมากหรือรุนแรงมากมากกว่า4ใน5ของครัวเรือนที่มีเด็กบอกเลยว่าต้นทุนที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพหรือปริมาณอาหารที่เด็กได้รับนะคะหลายครอบครัวเลือกที่จะปรับลดค่าอาหารหรือหันไปซื้ออาหารที่มีราคาถูกลงขณะเดียวกันเกือบ3ใน4บอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียน

0: เป็นการศึกษาเนี่ยมันสูงขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จากการสำรวจทางออนไลน์แยกต่างหากนะคะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี435คนนะคะพบว่า 43% บอกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อครัวเรือนอย่างมากทำให้ครอบครัวอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็มันก็ลามไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาด้วย
1: ะ
0: นะคะโดย 52% บอกว่าครอบครัวเนี่ยได้ลดรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางไปโรงเรียนค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลายค่าเรียนพิเศษก็ด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะแรงกดดันจากทางการเงินมันก็ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตด้วยนะคะคือเขาก็มีการเสนอนะคะจากทางยูนิเซฟให้เพิ่มการสนับสนุนครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงขยายเงินช่วยเหลือเพิ่มสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็โอกาสของเด็กๆในระยะยาว
1: มันมีผลต่อกันจริง
0: ๆ
1: เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ทุกเรื่องอะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้จะเป็นคนที่บอกโอ๊ยตอนนี้บ้านเราไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ขอเถอะเชื่อเถอะว่าอะไรก็ตามที่ประหยัดได้ประหยัดเถอะระยะยาวเราไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะปีนี้ภัยธรรมชาติเยอะจริงๆนะ
0: มากมากเลยอะค
1: ่ะนะเตรียมตัวในการรับมือ
0: ค่ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ให้เนเน่หน่อยเป็นคนเก่งของประเทศไทยจริงๆนะคะเอาใจช่วยและเอาใจเชียร์กันต่อไปนี่ขนาดว่าพวกเราไม่ได้รับสิทธิ์ในการโหวตนะคะเนี่ยนี่ทำไมขิงใส่เอาจริงๆแล้วพี่ว่าความรู้สึกของน้องและความสามารถของน้องตะโกนใส่ชาวโลกอยู
1: ่ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆสวัสดีค่ะรอบ2ของวัน

อ่ะเจอกันค่ะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้บ่ายสามสิบสองนาทีแล้วฟังกรีนเวฟอยู่ที่ไหนบ้างอยากฟังเพลงอารมณ์ไหนช่วยกันเลือกนะคะส่งมาในแอปเอทางฟังฟินได้เลยพี่ให้เปิดหน้าจอไว้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงใหม่ของเป๊กผลิตโชคกันดีกว่านี่ถ้ากดลิฟต์ลงไปที่ล็อบบี้ของ GMM Grammy เนี่ยนะคะโอ้โหเป๊กผลิตโชครูปเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาอยู่ในใจของนุชทั้งหลายเสมอและรวมไปถึงหลายๆคนที่ชอบเพลงของเป๊กด้วยนะคะส่งเพลงใหม่ล่าสุดมาเขาบอกว่า1ปีที่ห่างไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างกันนะ1ปีเต็มๆค่ะเขาส่งเพลงนี้มาให้เหมือนเป็นจดหมายจากหัวใจเป๊กส่งถึงแฟนๆ I've Got You

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พี่อ้อยได้รับแล้วก็ได้อ่านข้อความทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งมาแล้วก็วันนี้เป็นวันชาปนกิจเรย์แมคโดนัลด์ค่ะมีคุณผู้ฟังกรีนเวฟส่งมาเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่พี่เรย์ต้องจากไปแล้วจริงๆค่ะพี่อ้อยคะขอเพลงนั้นเพลงนี้ด้วยค่ะทุกอย่างที่เรย์ทำจะอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอนะคะเพลงนี้มาจากเพลงหนึ่งซึ่งเรย์แมคโดนัลด์แสดงเป็นพระเอก MV ด้วยและในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าไวรัสกินสมองและความทรงจำของเขาจะหายไปทีละส่วนคือเขาเป็นคนที่แสดงก็แสดงเก่งมากทั้งสีหน้าและแววตานะคะส่งเพลงนี้แทนความรู้สึกของพวกเราทุกคน

0: การจากกันค่ะเกิดขึ้นทุกวันแต่นั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนที่เรารักความเศร้ามันไม่เคยเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเลยนะคะอ่ะ3เพลงค่ะให้คุณหมดเลยตามที่คุณขอเอาไว้นะคะและนี่คือ Time File มีบางข้อความที่บอกว่าไม่ใช่คิดถึงพี่เรย์คนเดียวคิดถึงคนในครอบครัวที่เพิ่งจากไปด้วยส่งกำลังใจให้คนที่ยังเดินหน้าต่อไปเข้มแข็งนะคะเข้าใจแหละว่าเจ็บปวดแต่ลมหายใจของเรายังเป็นของเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเนาะ เห็นภาพข่าวเห็นการไลฟ์นะคะงานชาปนกิจของเรย์แมคโดนัลวันนี้จะมีลูกชายคือน้องบิก้าแล้วก็มีแม็กเรลซึ่งเป็นน้องชายบวชหน้าไฟแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเรย์แมคโดนัลด้วย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกิน

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Legalos อาหารแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าวใจ
6: Legalos อาหารแมว

0: เกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8
5: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องกับทางประกันภัย
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: Green News
6: โดยและ
8: ไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
9: เดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานมันจะเรื่องปกติทั่วไปเหมือนกันนะ
10: ใช่ค่ะถ้าไม่ใช้เริ่มแปลกเอาจริงๆนะหลายคนสักนิดนึงก็ต้องเอาอ
9: ่ะนิดนึงนะคะเอามาช่วยฉันหน่อยนะอย่างวงการเพลงนะคะก็อาจจะมีบ้างเนาะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยในการผลิตเพลงนะคะสมาคมอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงแห่งออสเตรเลียเขามีการประกาศปรับปรุงกฎการจัดอันดับชาร์ตเพลงใหม่นะ
10: คะ
9: เพลงที่สร้างขึ้นจาก AI ทั้งหมดหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็คือเกือบทั้งหมดนะคะไม่มีสิทธิ์ติดชาร์ตเพลงอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียนะคะเพลงที่จะมีสิทธิ์เข้าไปติดชาร์ตต้องเป็นผลงานที่สร้างโดยมนุษย์เป็นหลักแล้วก็ต้องไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปั่นยอดสตรีมหรือการบิดเบือนอันดับชาร์ตนะคะก็ให้มีผลบังคับใช้ทันทีแต่ว่าศิลปินเขาบอกว่าก็ยังสามารถใช้ AI ช่วยสร้างผลงานได้แต่ว่าทางสมาคมเขาก็กำหนดนะคะว่ามนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนแต่งเพลงรวมถึงเป็นคนร้องนำแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีหลักนะคะถ้าเสียงร้องนำหรือเครื่องดนตรีสำคัญถูกสร้างโดย AI ผลงานชิ้นนั้นอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี
10: ้
9: เขาบอกว่าเป้าหมายก็เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมชาติของศิลปะที่เกิดจากมนุษย
10: ์ค่ะ
9: ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเพลงเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี AI นะคะคือกฎใหม่นี้เขาบอกว่าให้อำนาจทางสมาคมเนี่ยถอดเพลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากชาร์ตปรับเปลี่ยนอันดับย้อนหลังและถอนรางวัลเพิกถอนรางวัลที่มอบให้กับเพลงที่ขึ้นไปถึงอันดับ1
10: ค่ะ
9: ถ้าตรวจเจอทีหลังว่าเพลงนั้นใช้ AI ในระดับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
10: ค่ะ
9: นะคะขณะที่ศิลปินแล้วก็ตัวแทนยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การตัดสินได้นะคะ
10: ค่ะก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะ
9: ค่ะ
10: อย่างน้อยมันก็ให้เครดิตความเป็นมนุษย์ที่แบบผลิตออกมาจากสมองของเราเองไม่งั้นถ้าเขาบอกว่าคนนี้เป็น AI เขาเลยชนะเลยจ่ายอย่างเงี้ยคือแบบว่า
9: คือเขาบอกว่ามันก็ดูจะสอดคล้องกับแนวทางของทางสหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องบันทึกเสียงนานาชาตินะคะที่เขามีการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเพลงที่สร้างโดย AI
10: ค่ะ
9: คือโปรแกรมจัดอันดับเพลงอย่างเป็นทางการมากกว่า20แห่งทั่วโลกเขาบอกว่ากำลังเอาแนวทางนี้เนี่ยไปใช้เพื่อที่จะแยกแยะระหว่างผลงานที่คนสร้างขึ้นกับเพลงที่สร้างขึ้นโดย AI ทั้งหมด
10: ค่ะนะคะก็เอาให้เป็นแบบบริบทเดียวกันแล้วกัน
9: เ
10: นาะเอาไม่แน่อีกหน่อยอนาคตฉันจะแข่งขันการพร้อม AI ให้ได้เพลงที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย
9: โอ้โหเอาก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีได้
10: ใช่คุณก็เป็นบริบทเดียวกันไปเลย
9: ก็เป็นทั้ง AI ทั้งหมดเลย
10: ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอา AI แล้วมาบอกว่านี่ไงดีกว่าของมนุษย์อีกอย่างเงี้ยมันไม่เท่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์พี่ไอ้ว่าน
9: ะคะเอามันก็มันมีความกังวลอีกอันนึงเหมือนกันนะคะที่เขาก็กังวลว่าเรื่องของการเอาผลงานเพลงของ

0: หรือปิ่นเนี่ยไปใช้ฝึกโมเดล AI โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ
1: น้องจะบอกว่าเยอะมากนะคะช่วงเนี้ย
0: นะคะ
1: แล้วหลังอ่ะบางทีนะนั่งฟังในร้านอาหาร
0: ค่ะ
1: มันเพลงเพราะจังเลยอ่ะเพลงเพราะจังเลยอ่ะไปถามสิอ๋ออันที่มันเป็นอัลบั้มเดิมเขาทำใหม่โดย AI
0: โดย AI แต่ว่ามันมีความเพราะแบบมันเพราะไหมมันเพราะแต่ว่ามันเพราะแปลก
1: ๆนี่นะมันเพราะแปลกๆนะคะ
0: มันเพราะแล้วแบบมันฟังดูเหมือนเพราะแบบสังเคราะห์อ่ะบอกไม่ถูก
1: ใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเราแบบว่าดิบๆแบบมนุษย์กันดีกว่า
0: ค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutesDJ PI
4: วันนี้มีแต่เพลงเศร้าเต็มไปหมดเลยอะทำยังไงดีเอางี้ละกันเพลย์ลิสต์ค่ะเพลย์ลิสต์เคยไหมที่เรารักใครบางคนมากๆยิ่งรักเขายิ่งด้อยค่าตัวเองยิ่งรักเขามากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าฉันน่ะมันเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รอความรักจากเธอเพลงไหนบ้าง

ังข้อความที่ส่งมาไม่ได้ขอเพลงด้วยนะคะแต่บอกว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยบางทีมันเป็นอัตโนมัติอะเวลารักใครดูเขาสูงค่ามากๆจริงๆแล้วทุกคนต่างมีคุณค่าค่ะไม่ว่าเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกก็ตาม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: คยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์เชื่อไหมว่าที่ไหนมีทุกข์ยิ่งต้องมีรักค่ะโดยเฉพาะรักในตัวเองนี่วันนี้เพลงอาจจะรวมไปถึงเพลงที่เราไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่เห็นแต่เขาสูงค่าจนเริ่มด้อยค่าตัวเอง
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ถ้าพูดถึงเพลงประเภทที่รักเขาจนกลายเป็นจุดเล็กๆเนี่ยลืมเพลงนี้ไม่ได้เลยเป็นแค่ที่ขั้นหนังสือก็ยังดีโบกี้ไลออนค่ะและนนทนนท์

0: มีข้อความที่ถามถึงชื่อเพลงมาบอกว่าสอบถามหน่อยนะคะเพลงที่พี่อ้อยเปิดให้คุณเรช่วงประมาณบ่าย 3:40 ถึงบ่าย 3:50 โหนี่ระบุเวลาเป๊ะมากเลยเป็นเพลงที่เพราะมากเลยค่ะที่ศิลปินร้องกันหลายๆคนในเบรกนั้นพี่อ้อยเล่นเพลงคิดถึงจากบอดี้สแลมอีกเพลงนึงเป็นเพลงพิเศษค่ะแอนดี้เข็มพิมุกส่งมาให้พี่อ้อยฟังแล้วก็บอกว่าพี่อ้อยเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เวสป้าแต่งร้องด้วยและแอนดี้ก็ร้องด้วยในความตั้งใจตอนนั้นเนี่ยคือการแต่งให้กับเต้จาก Dragon 5ไม่นึกว่าจะเป็นเพลงเดียวกันที่เราสามารถเอามาเปิดส่งRay McDonaldได้ด้วยเพลงชื่อว่านายยังอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ถ้าพูดถึงเพลงที่รักเขาจนเราตัวเล็กจะคิดถึงเพลงนี้เพลงแรกๆเลยค่ะบางคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึง Beauty and the Beast งานจากป๊อปปองกูลปาฏิหาริย์ที่รอคอยค่ะ

0: พลงแนวนี้เยอะมากเลยนะคะแนวรักเขาแล้วเราตัวเล็กเนี่ยอันนี้บอกว่าจากเรื่องพี่เลผมเริ่มห่วงสุขภาพเลยไปตรวจร่างกายมาเจอแจ็คพอตเลยครับทุกอย่างดีหมดยกเว้นไขมันในเลือดสูงมากกำลังเดินทางมาปรึกษาหมอเศร้าเลยอายุ41แล้วด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องโชคดีที่เราตรวจเจอก่อนนะคะพี่ว่าการจากไปของเรทำให้หลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างน้อยขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์ส่งน้องไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดกันละกันนะคะเพราะใดๆก็ตามไม่มีใครอยากป่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจสุขภาพไว้ก่อนนะเราจะเห็นความเคลื่อนตัวของสุขภาพของเราอย่ามั่นใจว่าฉันดูแลร่างกายดีจะตายไม่รู้ค่ะอาหารการกินนอนเข้าใจว่านอนดีอาจจะนอนไม่ดีเท่าที่คิดก็ได้อีกวิธีนึงของพี่อ้อยคือการตรวจต้องเรียกว่าเป็นการบริจาคเลือดเพราะตอนที่บริจาคเลือดอ่ะเขาต้องเอาเลือดของเราไปตรวจอยู่แล้วอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเลือดของคุณมีคุณภาพที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเขาก็จะแจ้งเลยนะคะว่าเลือดส่งต่อไม่ได้อย่างน้อยแล้วถ้าเลือดดีชีวิตของคนอื่นก็ได้อยู่ต่อชีวิตคนอื่นได้ด้วยบริจาคเลือดทุก3เดือนเป็นการเช็คสุขภาพทางอ้อมด้วย
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ปิดท้ายเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ค่ะ

Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: 只要

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: Green News
8: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: พี่อ้อยพี่อ้อยเล่นซีรีส์แล้วอ่ะพี่อ้อยรับเล่นหนังเปล่า
11: ไม่
10: พี่อ้อยปฏิเสธเลยล่ะค่ะพี่อ้อยลองเก็บไปพิจารณานิดนึงไหมคะ
11: แต่พี่กลัวเอทามอย่างนึง
10: ทำไมคะ
11: ปฏิเสธอะไรต้องทำอันนั้นอะแต่แล้วเมา
10: เหมือนทำอะไรที่ดูเป็นการแก้เคล็ดเหมือนกันเน
11: า
10: ะ

0: พี่หมูพี่ไม่ชอบละครเล่นไม่เป็น
1: ได้เล่น
2: คอม
1: มาเลย
2: ไปเรื่อยๆค่ะนี่มีคิวเพิ่มด้วยนะคะช่วยเขียนบทปราณีพี่อ้อยด้วย
1: มาบทพี่อ้อยเป็นไงคะรุนแรงเรื่อยๆเหรอคะ
2: โอ้อะไรก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะคะ
1: นั่นน่ะสิเมื่อวานยังคุยกับโบอยู่เลยนะคะเรื่องของซีรีส
2: ์ไงคะคุณโบว่าไงคะคุณโบคุณโบก็เป็นหนึ่งนักแสดงที่เชี่ยวชาญมาก
1: ใช่ค่ะก็บอกว่าสนุกดีค่ะ
2: โบอย่าเมาอะไรเกินนะคะโบจ๊ะ
1: ก็เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นพี่อ้อยได้ทำอะไรอย่างงี
2: ้พอแล้วล่ะพอแล้วมันเยอะไปละมันใหม่ๆเยอะๆไปละเอาแบบเดิมๆบ้าง
1: นะกรมการท่องเที่ยวค่ะโดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศนะคะก็บอกเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนะคะภายใต้แนวคิด Thailand Filmmaking Packageก็คือแพ็กเกจส่งเสริมการถ่ายทำหนังต่างประเทศในไทยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกนะคะคือเขาก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนในพื้นที่นำร่องโอ้หลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สมุยสุราษฎร์ธานีนะคะเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตนะคะหาดใหญ่สงขลาอยุธยากาญจนบุรีพัทยาชลบุรีแล้วก็นครราชสีมานะคะคือแต่ละที่อ่ะล้วนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับกองถ่ายหนังต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ไทยทำบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่พักการเดินทางแล้วก็คือพูดง่ายๆบริการทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร
2: ์
1: นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายอ่ะไม่ได้มองแค่เรื่องของจำนวนกองถ่ายที่จะเข้ามาถ่ายทำในไทยนะคะแต่ว่าต้องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับประเทศในวงกว้างนะคะทั้งธุรกิจภาพยนตร์การท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการเดินทางการเช่าสถานที่อุปกรณ์ถ่ายทำคือทุกอย่างมันดูเกี่ยวข้องกันไปหมด
2: ใช่
1: นะคะซึ่งเขาก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะผลักดันให้เกิดเม็ดเงินจากกองถ่ายต่างประเทศในประเทศไทยนะคะให้ถึง10,000 ล้านบาทต่อปีนะคะ
2: ค่ะซึ่งจริงๆนะมันไม่ใช่แค่การได้รับเงินจากกองถ่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าบังเอิญว่าหนังได้รับความนิยม
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะมีการตามรอยภาพยนตร์
1: ถูกต้อง
2: เนาะอันนั้นก็จะเป็นเม็ดเงินอีกอันนึง
1: หรือแม้แต่ไม่ใช่แค่คนต่างชาติที่เขาดูแล้วเขาจะมาตามรอยในประเทศไทยคนไทยเองได้ดูหนังไทยที่ไปปรากฏสู่สายตาระดับโลกนะคะเรารู้สึกว่าอุ้ยอันนี้เราก็ยังไม่เคยไปเนาะ
2: จริงๆแล้วเป็นพูดถึงเรื่องหนังไม่น่าจะเกริ่นด้วยว่าพี่อ้อยอยากเล่นหรือเปล่าเลยนะมาดูห่างไกลมากอะค่ะ
1: ของอย่างนี้มันไม่ห่างไกลนะคะพี่อ้อย
2: ให้คนที่ก็มีความเชี่ยวชาญเถอะแล้วก็มาถ่ายทำในเมืองไทยเยอะๆ
1: ค่ะ
2: สุทธินาถก็พร้อมอยู่นะคะ
1: พร้อมอะไรคะ
2: ดาราสมทบเธอออก2 วิเธออาจจะได้รับรางวัลดาราสมทบยอดเยี่ยม
1: พี่อ้อยคะ2 วิถึงไหมเอ่ย
2: หันกลับมาแล้วกล้องตัด
3: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

างทีการคิดบวกก็ไม่ได้แปลว่าต้องหลอกตัวเองนะคะแค่มองในอีกมุมนึงซิในเรื่องแย่มันซ่อนเรื่องดีเอาไว้แค่หาเรื่องนั้นให้เจอไลฟ์การอารมณ์มองโลกในแบบสีพาสเทลเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ 5:19 นาทีนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะมีเพลงเพราะเปิดให้ฟังตรงนี้ส่งคุณให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะในบางที่นี่ฝนยังตกไม่หยุดเลยอ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยครับเข้าสู่วันที่5ในการเข้าไปช่วยน้ำท่วมที่ปัวจังหวัดน่านเหนื่อยสุดๆแต่รู้สึกอิ่มใจที่เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเพลงที่ขอไว้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะวันนี้เหมือนกันค่ะพวกเรา Green Wave ไปร่วมกับแพ็คของนะคะกับโครงการของเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะจะส่งต่อให้กับจังหวัดน่านนั่นแหละน่านโดนทุกปีแต่ยังคงยืนยันว่าอย่าคิดว่านี่คือเรื่องปกติที่น่านต้องทนนะคะไม่รู้สิจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ดีกินดีและมีความสุขไม่ใช่ว่าก็น้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วไงช่วยได้ต้องช่วยค่ะบรรยากาศจะเข้าไปในไลฟ์ค่ะตู่ภพธร

ันนี้เพลงเพราะยุคคาเสร็จค่ะฟังคาราบาวกันดีกว่าสัญญาหน้าฝนค่ะแนวจากพี่เขียว

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ฟังกีตาร์เพราะๆไปแล้วนะคะกับนักเดินทางค่ะเวอร์ชันของพี่ก้องสหรัฐนะคะมาที่สมัยลิลิเควสกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีค่ะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเป็นเงินฝากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงคุณจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีการกำหนดไว้นะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยฝากได้3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยถ้าคุณถอนก่อนที่จะฝากครบ3ปีก็จะได้ดอกเบี้ยที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะแต่น่าสนใจตรงที่คุณได้ดอกทุกเดือนนี่แหละฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
11: ร่วมเปลี่ยนแคนได้

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: hey,

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ว่าติดตามด้วยกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับจินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนภาคใต้นะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้โดยจุดความร้อนจากจิสตานะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพบประเทศไทย4จุดนะคะแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ย 5,000 กว่าจุดค่ะบวกกับพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งก็อาจจะเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะซึ่งทางศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็จะติดตามจุดความร้อนทิศทางลมการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงบางครั้งนะคะการเลือกทางเดินของชีวิตอาจจะไม่ได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแต่ยากเพราะรู้ว่าถ้าเลือกทางหนึ่งเราอาจจะต้องเสียอีกทางหนึ่งไปและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับแดงใบเล่ EP 5ค่ะที่คืนนี้เนี่ยเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นอีกครั้งเมื่อแดงเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตในแก๊งนะคะเมื่อเส้นทางการเมืองและความขัดแย้งกำลังร้อนแรงขึ้นแดงเลยต้องรับงานสำคัญครั้งใหม่ขณะที่ความสัมพันธ์กับวัลภาก็เดินทางมาถึงจุดที่ทั้งสองคนต้องตัดสินใจนะคะว่าความรักเนี่ยจะสามารถพาใครคนหนึ่งออกจากชีวิตเดิมได้จริงหรือไม่และที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างแดงกับปุ๊กำลังเดินเข้าไปสู่จุดที่ไม่มีคำว่าเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งในสถานการณ์ที่เดิมพันด้วยชีวิตค่ะแดงใบเล่ EP 5คืนนี้นะคะทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังผ่านแอปวันดีนะคะใครที่อยากจะดูย้อนหลังแบบครบทุกตอนเลยสมัครวันดีพรีเมียมค่ะดูได้แบบเต็มๆเลยนะคะไม่มีโฆษณาคั่นสมัครวันดีพรีเมียมดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่สะดุดและไม่มีโฆษณาคั่นค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยการอยากเปลี่ยนชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเดินออกจากอดีตได้ง่ายๆนะคะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: คน
1: ยังเป็นเพลงที่คลาสสิกเสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเราอยากบอกกับใครสักคนหนึ่งนะจริงๆคนคนนั้นนะไม่จำเป็นจะต้องมาให้คำตอบอะไรนะคะแค่อยู่เฉยๆแล้วฟังเราอะเรื่องบางเรื่องยังเบาลงเลย

0: ชวินค่ะแล้วก็สุนิตาลีติกุลนะคะนี่คือความรักจากฉันชั่วโมงนี้ดูซิคุณอยากฟังเพลงอะไรบ้างนะคะส่งคุณกับเพลงเพราะค่ะและไม่ใช่แค่ส่งคุณด้วยเพลงอย่างเดียวนะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้นะคะอยากฟังเพลงอะไรส่งรายชื่อเพลงเข้ามาในแอป Airtime ฟังฟินเบอร์โทรกลับด้วยอันนี้ส่งได้ด่วนๆแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะตอนใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวโทรหา
1: Green Wave 106.5 FM

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: วันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่รถติดมากเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตอนกลางวันละเพราะว่าอาจจะเป็นพี่น้องชาวจีนค่ะออกมาซื้อข้าวของเตรียมไหว้กันพรุ่งนี้เป็นเทศกาลศาสตร์จีนนะคะนะก็เป็นประเพณีของชาวจีนที่ก็เป็นประเพณีที่น่ารักเสมอนะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่ามันเป็นการรวมตัวกันการรำลึกนึกถึงการที่เรารู้สึกว่าเรากตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวจีนค่ะก็ตั้งใจแล้วกันปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราเจอเรื่องยากๆเยอะและแน่นอนนอกเหนือจากการแก้ปัญหาแล้วบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาขอพรก็เป็นอีกวิธีการนึงในการเยียวยาใจของเราในวันที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้จริง
3: ๆปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
5: ใช่วันนี้พูดคำว่ามีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เต็มเลยอาจจะเห็นข่าวเยอะมั้งคะช่วงนี้ภัยธรรมชาติหนักมากนี่แม่สอดฝนตกตลอดเวลาเลยค่ะมีเซลบอร์ดแครชเริ่มกระจายละแล้วส่งมาบอกว่าให้เก็บของขึ้นที่สูงและพอเปิดไปใน X ปั๊บปรากฏภาพที่น่าตกใจมากคือน้ำท่วมในปานและน้ำท่วมในปานเนี่ยเขาไม่มีฝนนะคะแต่คาดว่าจะเป็นเขื่อนธรรมชาติจากจีนแตกน้ำที่ไหลมาคือมวลน้ำมหาศาลมากคือพัดหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านอะภัยธรรมชาติปีนี้หนักมากจริงๆนะ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: มาค่ะ Drive You Home นะคะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละ Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure นะคะผู้โชคดีของเราสวัสดีคุณอ้อน
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
2: สวัสดีค่ะน้องเดินทางถึง
3: ชื่ออ่อนค่ะชื่ออ่อน
2: อ๋อชื่ออ่อนชื่ออ่อน
3: อาจจะพูดไม่ค่อยชัด
2: อ๋อได้เลยได้เลยจ้ะ
3: เต้น
2: ยินดีที่คุยกันวันนี้อ่อนอยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
3: สิ่งของของเคลียร์ค่ะ
2: เลือกเพลงเพราะเลยทำไมคิดถึงและอยากฟังเพลงนี้ล่ะคะ
3: เพลงมีความหมายอะค่ะแบบว่าบางทีเราจะมาเห็นคุณค่าก็เมื่อสิ่งของนั้นมันได้จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะพอดีช่วงนี้เห็นการสูญเสียของแต่ละบ้านแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนี้ค่ะ
2: เข้าใจเลยเราต้องเห็นคุณค่าของเวลาตอนที่ยังมีเวลากันอยู่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้เลย
3: ดีใจจังเลยเคยเจอพี่อ้อยที่พารากอนด้วย
2: โอ้ได้เลยเข้ามาทักได้นะตรงไหนก็ตาม
3: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วย
2: ได้เลยค่ะขอบคุณที่สุดเลยวันนี้มีน้องคนนึงมาถ่ายรูปบอกว่าพี่อ้อยคะขอใช้แอปนะคะอ๋อดีค่ะยินดีค่ะแล้วปรากฏว่าน้องเขาบอกพี่คะหนูขอเวอร์ชันใช้แอปกับเวอร์ชันสดด้วยหนึ่งอันได้หมด
3: ตามพี่อ้อยตั้งแต่ตอนเรียนแล้ว
2: โอ้ได้เลยค่ะยินดีที่ให้พี่อ้อยได้อยู่ร่วมเฟรมกับน้องนะคะเก็บภาพนั้นเอาไว้นะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ด้วยกันและเดี๋ยวน้องออนติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เพลงนี้ความหมายดีจริงๆค่ะอย่าเห็นคนบางคนมีค่าที่สุดตอนที่เขาหลุดมือแล้วนะวันนี้อยู่ด้วยกันบอกรักและกอดกันเยอะๆส่งท้ายกันนะคะเดี๋ยวน้องเฟียสเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8
8: ไม่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนด

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย

0: ไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
1: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮป
2: ตามฟังด้วยกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันนะคะในการรักษาช่องแคบมาละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่เสรีเปิดกว้างและก็ปลอดภัยโดยในการประชุมความร่วมมือซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ทั้ง3ประเทศก็ได้ยืนยันในแถลงการร่วมถึงสถานะของช่องแคบมาละกาและสิงคโปร์ในฐานะช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิการผ่านทางตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982นอกจากนี้นะคะทั้ง3ประเทศยังได้ยืนยันถึงบทบาทสำคัญของรัฐผู้ใช้ช่องแคบองค์การระหว่างประเทศอุตสาหกรรมการเดินเรือแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในการร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนความปลอดภัยของการเดินเรือตลอดจนการปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

ั่วโมงที่แล้วครับเพลงนี้มันคือความรักนะฮะเพลงนี้มิสเตอร์เลซี่แล้วก็ได้ลุลามาเป็นคนคอลแลบด้วยในเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วคืนนี้เรา2ชั่วโมงกันสั้นๆนะครับแต่ว่ามีเพลงเพราะให้ฟังกันยาวๆเต็มๆเลย2ชั่วโมงนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับวันนี้โอ้โห1วันพันเหตุการณ์ของจริงเลยมีแฮปปิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นที่ไวรัลในวันนี้ก็คือเนเน่นะครับกับ American Got Talent ก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วได้โกลเด้นบัตเซอร์แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูโชว์นะคงจะได้เห็นแหละเพราะเขาแบบมันไวรัลเยอะจริงๆนะครับแล้วก็โชว์นี่คืออลังการแบบทั่วโลกมากๆมีคนเข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์กันเยอะมากครับพอได้ดูโชว์แล้วมันแบบเอนเนอร์จีเนี่ยนี่คือแบบมันแบบสุดๆอ่ะมันเหมือนแบบเป็นกะเพราจานร้อนๆที่เป็นเนื้อแองกุสแพงๆอย่างนี้นะครับแบบสุดยอดเลยแบบเก่งมากยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูกันได้นะครับแล้วก็ส่งใจเชียร์ไปให้กับเนเน่ได้ทุกช่องทางเลย You Rock

ีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเปิดเพลงส่งเรหน่อยเพิ่งเสร็จสิ้นงานชาปนกิจไปนะครับผมแล้วก็วันนี้มีคนฝากเพลงเข้ามาด้วยเพลงนี้ครับรักโลกาภิวัตน์เพลงประกอบโอเนกาทีฟด้วยแต่เวอร์ชันในหนังเนี่ยจะเป็นชาคริสแย้มนามนะครับเวอร์ชันนี้เป็นก้าวจิรายุ

0: ไม่บอกเธอจากเบดรูมออดิโอนะครับอีกหนึ่งวงซึ่งเล่นสดได้เข้มข้นมากเลยคือถ้าไปกินอาหารเนี่ยจานนี้จะบอกว่าโหจานนี้เขาเข้มข้นจริงๆเขาปรุงมาดีมากๆแน่นๆจริงนะครับทุ่ม28นาทีส่งข้อความเข้ามาบอกคืนนี้พระจันทร์สวยแน่ละสิพรุ่งนี้วันศาสตร์จีนนะครับก็จะเป็นวันไหว้เจ้ากันใช่ไหมไหว้บรรพบุรุษกันนะครับก็15ค่ำเดือน7นะครับใครที่ไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยคงจะได้อิ่มหนำสำราญกับขนมเทียน
1: ชอบไส้ไหนกันนะไส้เค็มหรือไส้หวานเป็นชอบทั้งคู่เลยนะไปสำรวจราคามานะขนมเทียนปีนี้5บาท10บาท15บาทยังมีไปเจอเจ้าหนึ่งเป็นเชฟมิชลินนะครับขายราคาแบบหลักร้อยแต่อินกรีเดียนต์เขาก็แบบอย่างดีมากๆเลยนะครับน่าสนใจเหมือนกัน

0: กระแสเพลงทีป๊อปนะครับหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นทีร็อกของเราก็ตามเนี่ยก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับล่าสุดเฟซเพิ่งเห็นคลิปไวรัลมีศิลปินต่างชาติมีคนต่างชาติเนี่ยหลายคนที่มาคัฟเวอร์เพลงไทยตั้งหลายแบบนะครับมีทั้งร้องเพลงของมินตราอย่างเงี้ยเพลงว้าวหรือก็มีหรือว่าเห็นคนเกาหลีคัฟเวอร์เพลงเนี้ยเพลงซิลด้วย2หลักเพลงนี้แล้วเขาก็ร้องแบบหน้านิ่งมากเลยแต่เสียงเขาดีมากเลยนะครับไปตามดูกันได้คือเพลงไทยมีเพราะเยอะมากจริงๆเราพักกันสั้นๆตรงนี้แป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเลือกฟังเพลงเพราะกันต่อ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มพิงค์นอยส์ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
11: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
14: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคา

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรัก

0: ครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
1: 1 2 3 Go
2: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
1: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วัน
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่าเตรียมที่จะทำโครงการใหม่นะคะซึ่งจะช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นค่ะก็จะครอบคลุมเป็นวงกว้างนะคะตั้งแต่คนที่อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวและนอกจากนี้นะคะการเรียนรู้ทางออนไลน์ก็จะเปิดให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยมีเป้าหมายนะคะที่จะเริ่มโครงการนี้ในปีงบประมาณ2571ค่ะเรายังคงเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ตอนฟังเพลงนี้รู้สึกว่าคนทำเพลงนี้ใส่รายละเอียดลงไปในเพลงนี้เยอะมากโหชมแล้วชอบอีกรู้สึกว่าหูซาวดีเพลงดีจังหวะการเข้าดีเอดิตดีแอมเบียนซ์ดีแต่พอไปดูมิวสิกวิดีโอโอ้โหเปิดโลกไปอีกแบบนึงเลยนะครับคือเป็นงานชิ้นที่มาสเตอร์พีซมากอีกงานหนึ่งของบาสเลยทั้งเพลงทั้ง MV ดีหมดเลยแอคตรงแอคติ้งซีนดีไซน์คัลเลอร์การเกรดสีของ MV คือดีงามมากขอบคุณที่ทำงานคุณภาพแบบนี้มาให้คนไทยแล้วก็แฟนๆนะครับได้ตามเสร็จงานดีๆด้วยเพลงนี้ครับดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสอวยยศเยอะเลยเนอะมีคนฝากเพลงนี้เข้ามาเยอะอยู่เหมือนกัน

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Cover Night โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คืนนี้เกือบ2ชั่วโมงสั้นๆนะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยหลายรีเควสที่ฝากกันเข้ามามีรีเควสฝากเข้ามาจองมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครับบอกว่าแอบชอบน้องที่ทำงานแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเห็นหน้ากันทุกวันเลยขอเพลงนี้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: แล้วก็คอมเมนต์นะครับทิ้งท้ายกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมีคลับ Inspire Day คุยกับโอ๋พัชิราครับก็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเยอะมากเลยเป็นนักแสดงที่หลายๆคนรู้จักดีนะครับแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่มีประสบการณ์หลายอย่างที่อยากจะมาแชร์จะมาเล่าให้ฟังในคลับ Inspire Day ในคืนนี้เดี๋ยวติดตามฟังด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนไปเฟนมีเรื่องของการช่วยเหลือที่จังหวัดน่านมาฝากกันด้วยนะครับคือหลายๆครั้งที่มันมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้จบที่นั่นบางทีลามไปถึงจอดต่างๆที่อื่นด้วยก็มีครับเพราะว่าเรื่องของการควบคุมอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในพื้นที่เดียวนะครับคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีพรมแดนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยได้นะครับไม่ว่าจะทุกทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราทำตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเท่าไหร่มันมีผลกระทบต่อเนื่องกันไปทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดครับที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับของสภากาชาดไทยเนี่ยไปลงพื้นที่มาได้ยินข่าวมาด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันก็ส่งกำลังใจไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายคนยังตั้งใจแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่องนะครับได้ฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์สีตางด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาน้ำท่วมดูแลน้ำท่วมเนี่ยซึ่งเฟียสทำเป็นคลิปของ Green Heart เพิ่งลงไปตอนนี้เลยตอนใหม่ล่าสุดอาจารย์สิตางบอกว่าเรื่องบริหารน้ำท่วมเนี่ยน่านคือท่วมซ้ำซากมากแล้วก็โดยหลักๆแล้วว่าน่านเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเยอะพอฝนตกหนักเมื่อไหร่ก็จะท่วมทุกครั้งเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเร่งด่วนต้องทำขึ้นมาคือเรื่องของการเตือนภัยแล้วก็การอพยพผู้คนอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งสองส่วนนี้ดูแล้วยังไม่พร้อมครับนี่อาจารย์เขาเลยชี้มาเลยบอกว่าเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนเลยเพราะเรื่องนั้นน่ะโอ้โหเยอะมากมีโจทย์ที่ต้องทำเยอะมากแต่สองอย่างที่เป็นเร่งด่วนมากๆก็ยังไม่พร้อมนะครับซึ่งต้องส่งกำลังใจจริงๆว่าสองส่วนนี้ทำให้ได้ครับทั้งเตือนภัยและการอพยพโดยที่ไม่ให้เกิดคำสั่งที่มันซ้ำซ้อนนะครับบางทีสั่งออกไปหน่วยงานไหนรับผิดชอบโอ้โหโยนกันไปโยนมากว่าจะได้ช่วยเหลือนี่ไม่รู้ความเสียหายไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยใครที่สนใจอยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถบริจาคตรงไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เลยครับจะติดต่อมาทางเราก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนตรงไปก็ได้มีบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีครับ0203นะครับ045451นะครับหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่020546546นั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับตอนทุ่มหนึ่งวันนี้เฟียไปแล้วครับส่งความห่วงใยไปถึงทุกคนด้วยรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้โควิดมาหนักจริง

0: ื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช

0: และมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิม

0: โอ้ย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
1: ต้นชั่วโมงนี้ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้เปิดผลการตรวจสอบผักกาดขาวนำเข้าจากจีน8ล็อตไม่พบสารฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหลังจากที่มีรายงานว่าเกษตรกรบางชุมชนในจีนอาจจะใช้สารเคมีชนิดนี้เพื่อช่วยรักษาความสดของผักคือนอกจากผักกาดขาวสดนำเข้าแล้วนะคะเกาหลีใต้ยังได้ตรวจสอบกิมจิแล้วก็ผักดองที่ผลิตโดยผู้ประกอบการหลายรายที่ใช้ผักกาดขาวจากจีนเป็นวัตถุดิบขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้อยู่ระหว่างตรวจสอบกับทางรัฐบาลจีนนะคะกรณีใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดของผักกาดขาวว่ามีการส่งออกไปที่เกาหลีใต้หรือไม่หลังจากทางการจีนได้เปิดการสอบสวนเส้นทางการกระจายสินค้าพร้อมกับสั่งให้มีการเก็บตัวอย่างตรวจสอบแล้วก็ตรวจตลาดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีชนิดนี้ในการถนอมผักค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
3: 1 2 3ชีวิตเปลี่ยนมั้ย
4: ใช่ก็1 2 3ชีวิตเปลี่ยนพูดเตือนเลยแล้วกันนะว่าวันนั้นน่ะเราก็มีสิทธิ์จะบอกว่าเราอยากจะไปเล่นยาเราอยากจะทำตัวเละเทะก็คงจะได้มั้งพี
3: ่ในมุมของโอนะวันนั้นเรามีมั้ยว่าเราจะแบกถึงเมื่อไหร
4: ่โออ่ะต้องเป็นเดิมแบกไปตลอดชีวิตเพราะว่าแม่พ่อโอไม่มีงานชีวิตโอมันเหมือนไม่อนุญาตให้เรามีความสุข 100% เลยอะ
3: โอรู้ก่อนไหมว่าตัวเอง
4: ไม่รู้แต่วันหนึ่งจะไปถ่ายละครพูดไม่ได้พูดไปเสียงเงี้ยงอม
3: ตื่นขึ้นมาเป็นเลยหร
4: อถ้าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอะปิดละจบโอพักจิลาคือปิด
3: เพราะว่าอยู่คนเดียวได้ไง
4: ใช
3: ่ถ้าจะให้สละโสดต้องคุ้มสละ
4: ใช่
3: ความรู้สึกของการตกหลุมรักในวันนี้ของโอ
4: ถ้าพูดดิบๆหน้ากล้องกับไหนก็อะไรเหมือนกัน
3: ใครปิ๊งให้ก่อนฮะเอาอย่างนี้ดีกว่า
4: พอเหมือนเลิกกับสามีมันเหมือนแบบวิวดิวอะพี่เข้าใจป่ะเหมือนแบบเอ้ยน่ารักดีอะไรเดี๋ยวน้องคนนี้น่ารักแซวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพอยต์ของคนที่จะเริ่มต้นใหม่เลยนะพี่เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขต่อให้ไม่มีผู้ชายเรายังมีลูกโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้อะพี่อันมันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
0: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: สวัสดีครับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับอยู่กับอันนะครับที่ Green Wave กันแบบนี้ในทุกๆวันพุธถ้าหากว่าอยากดูกันสดๆฟังกันสดๆ 3:00 น. ถึง 4:00 น.และในทุกช่องทาง Green Wave ด้วยเช่นกันนะครับก็ขึ้นให้หมดเลยนะอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มารับ Inspiration ดีๆกันกับแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่สาวสวยสวยมานานมากเน้นคำนี้แต่ถึงตอนนี้ก็ยังสวยสวยขนาดที่จนถึงวันนี้ขนาดเราพูดคำว่านานเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ผมแสบตามากเลยเพราะว่าแหวนเพชรเขาแย่งตาตลอดเวลาคุณโอภัชชิลาครับสวัสดีครับครับ
4: ว่าจริง
3: โอเคนับแม้ว่ากี่ปีแล้วที่อยู่ในวงการอ
4: ่
3: ะ
4: 30
3: เอานับมาด้วยเหรอเนี่ย
4: ไม่ก็นับอายุไงพี่แต่ว่าไม่ได้ว่า exactly 30แต่ว่าก็น่าจะประมาณ30เพราะเข้าตั้งแต่แบบ10กว่าไงเพราะตอนนี้ก็เข้าไป49แล้วถูกไหม
3: จริงเหรอ49
4: จริงโอ้เป็นน้องพี่อัน1ปีทวนเลยพี่อันวันที่2หรือวันที่2
3: เก่งมากเลย
4: ใช่โอ้ว่าเกิดวันที่3กุมภา
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่
3: เราห่างกันเนาะ
4: เราจะได้ห่างกันแค่นาน1ปีเกือบทวน
3: อ
4: ะ1 ปีกับอีก1วัน
3: อุ๊ยงั้นพี่อันต้องขอบอกว่าโอ้เป็นแบบ very good 50 49มากเลยนะสภาพเธอดีมาก
4: สภาพ
3: จริงๆสภาพเครื่องเธอโอเวอร์ฮอลเยอะมั้ยเนี่ย
4: อะไรนะ
3: แซว

0: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โลกสีชมพูไหมพี่แอบถามเพื่อนๆว่าเขาเป็นไงเขาสีชมพูไหมสีชมพูไหมเขาบอกว่าชมพูมากค่ะ
1: ก็ชมพูนะพี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้ชมพูมากขนาดนั้นน่ะพอจะแต่งงานมันก็จะมีเรื่องความการแต่งงานน่ะพี่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้พูดได้คุยอะไรที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ว่าถ้าธรรมดาเราก็ใช้ชีวิตแบบเป็นถ้าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีเรื่องแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นชมพูกว่านี
0: ้
1: ก็จะแบบว่าโอ๊ยไปหลั่นล้าไปวัน
0: ๆถามตรงๆเลยว่าเป็นไอเดียเราไหมหรือเป็นไอเดียเบียร
1: ์ไอเดียผู้ชายเอาจริงๆโอ้ไม่ได้อยากมีงานอะไรมากมายแล้วแต่เบียร์เขาชอบคิดเองอะแอดสมมติว่าเราอะไม่มีทางที่ผู้หญิงอะจะอยากอยู่กับผู้ชายไปวันอันวัดเป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกับเรา
0: คือเขาคิดว่ามันต้องมีเพื่อเรา
1: ใช่เพื่อเราเขาคิดว่าเพื่อเราแล้วก็เหมือนยิ่งเรามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เกียรติเราให้เกียรติลูกให้เกียรติเราอ่ะเขาบอกว่าไม่มีทางที่จะไม่อยากมีรู้ดี
0: งั้นแปลว่าเราตามใจเขา
1: โอ้โหพี่มันโอ้อยากจะคิดว่าถ้าเป็นแฟนพี่อั๋นล่ะแล้วถ้าอยู่ดีๆเขามาขอเราแล้วเราปฏิเสธอ่ะมันคงเสียใจมากป่ะ
0: แต่เรามีไหมว่าได้นะแต่แค่นี้นะแค่นู้นนะไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้
1: เคยพูดแต่เขาตามใจเราหมดนะเขาตามใจโอหมดนะตอนแรกโอบอกว่าโอชอบเลโคโมไปเลโคโมแล้ว
0: ไปเลโคโมแล้วไปอ
1: ิตาลีเลยแล้วก็เพื่อนเนี่ยเช็คแล้วด้วยว่าใครไปนู่นนั่นนี่แต่พอถึงวันน่ะถึงเหมือนว่าเฮ้ยเราควรจะมีเดทนะว่าวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโหพอไปเช็คอะเรารู้สึกเกรงใจเพื่อนอะไหนจะวันหอบไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไว้เราไปฮันนีมูนกันมะก็เลยกลายเป็นอาจัดไปเลยเดี๋ยวต้องเชิญคนนี้คนนั้นเอาทีเดียวเลยตอนแรกจะมีต่างจังหวัดอะไม่โคโมก็ไปภูเก็ตไหมหรืออะไรเธอฉันว่าฉันเคาะละเอาที่นี่เอาอย่างเงี้ยแหละให้มันรวมกันไปเลยทีเดียวจะได้ไม่มีใครว่าเราว่าใช่ไหมว่าไม่เชิญคนนี้ในกรุงเทพบอลลูมทีเดียว
0: แล้วมันยังมีปัญหาไหมที่บอกว่าจัดงานแต่งงานแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ย
1: ไม่มีส่วนมากเบียร์ก็ยินยอมโอแหละไม่ได้ว่าอะไรเธออยากได้อะไรเธอเพิ่มอะไรเธอก็จัดการเขาก็บอกว่าเขาวางงบมาแค่นั้นเขาก็เป็นฝ่ายจัดจ่าย
0: เราเคยคิดไหมว่า
1: จะมีอีกรอบใช่ไหม
0: หรือแบบ
1: ไม่คิดเลย
0: ไม่พี่ไม่ได้ตั้งใจสาวว่าจะมีอีกรอบแต่หมายว่าจะเจอ
1: ไม่คิดอะไรไม่เจอไม่คิดไม่มีในสมองดีกว่าพี่ไม่มีคิดจะเลิกด้วยตอนหมายพูดจริงๆไม่มี
0: เอาใหม่ถ้าให้พูดตรงๆคือไม่ได้คิดว่าจะ
1: ไม
0: ่เลิก
1: ใช่
0: แต่ครั้งที่แล้ว
1: ใช่ไม่คิดไม่เคยคิดเลยไม่คิดว่าสมมุติว่าเป็นเคยพูดด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นหนังสือเล่มนึงอ่ะปิดละจบโอ้พักจิลาคือปิดนี่คือ family นี่คือลูกนี่คือปิดละปิดตำนานปิดตำนานที่จะต้อง survive และปิดตำนานที่จะต้องเหมือนเล่มนึงก็ต้องมีบทจบอะไรอย่างเงี้ย
0: ถามโดยไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงใดๆใครทั้งสิ้นนะฮะแต่อยากรู้ว่าณวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันคงสภาพเหลือความเป็นครอบครัวที่คาราคาซังคือคาราคาซังอาจจะฟังดูไปคำไม่ดีนะแต่หมายความว่าความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วเราจบเรื่องของเอพิโซดความรักในชีวิต
1: ยังไงนะพี่หมายถึง
0: หรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเราต้องจบจากตรงนั้นเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม
1: ่เอาอย่างนี้ตอบอ๋อหมายถึงว่าที่จะมาเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าเจอเขาก่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เลยคือเรื่องต้องปิดจบแล้วก็ถึงมาเริ่มชีวิตใหม
0: ่
1: เพียงแต่ถามว่าคนอื่นอาจจะดูว่าเร็วป่ะหรือว่าโอก็ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นอาจจะดูเร็วหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่มั้งพี่หมายถึงว่าตอนแรกเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วเบียร์เขามีความคิดอย่างนี้เขาก็ไม่เคยโออ่ะไม่เคยคิดว่าเบียร์จะแต่งงานกับโอได้ซ้ำนะก็คือพอเบียร์เขาพูดว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องแต่งงานเพราะตอนแรกก่อนจะคบอ่ะมันเรื่องเยอะเพราะว่าก่อนจะคบกับเบียร์เขาก็พูดว่าเขา เขายังไม่แน่ใจเพราะเขาโสดมาตลอดนะ
0: แล้วโสดมาตลอด
1: ใช่เขาโสดมาตลอดคือเขาก็มีแฟนแหละพี่แต่ว่าด้วยความเป็นโอว่าเบียร์เขาเหมือนเป็นคนเรียนซะส่วนมากอะพี่อันเรียนแต่ก็เขาก็ใช้ชีวิตหลั่นล้าของเขานะแล้วเขาบอกว่าเขาอะอยู่คนเดียวได้ตัวเขาอะนะเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวได้ดีคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาอะเหมือนน่าจะต้องซัพพอร์ตเขาคือความรู้สึกเขาให้มันคุ้มกับที่เขาอะต้องมีชีวิตคู่
0: เพราะว่าอยู่คนเดียวได้ไง
1: ใช
0: ่ถ้าจะให้สละโสดต้องคุ้มสละ
1: ใช่เขาพูดแบบนี้โอ๋ก็เลยคิดว่ามันน่าจะยิ่งไม่ใช่โอ๋เพราะโอ๋มีลูกติดแก่ด้วย
0: แหมถล่มตัวซะดูสภาพเธอก่อนใช่บอกแล้วตัวถังเธอดี
1: ก็ถึงบอกว่าแบบเราคิดอย่างนั้นไงเราก็คิดว่าเราก็คงคบกันไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันยังไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกตอนนั้น
0: เขินไหมถ้าจะถามว่าใครจีบใครปิ๊งให้ก่อนอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: อุ้ยใครปิ๊งใครก่อนนะไม่เอาพูดจริงๆอะไม่มีแต่ว่าเราชอบแย่เขาเหมือนโอ๋รู้จักเขาก่อนแล้วโอ๋ก็จะรู้สึกชอบแย่พอเหมือนเลิกกับแฟนเลิกกับสามีมันเหมือนแบบวิวอ่ะพี่เข้าใจป่ะเหมือนแบบเอ้ยน่ารักดีอะไรเดี๋ยวน้องก็มีน่ารักแซวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นมากกว่า
0: แต่กากันแอคติ้งกากัน
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบเริ่มแบบมองแล้วเขาเริ่มบอกว่าเอาจริงแล้วนะเหมือนว่าคบกันจริงแบบเขาจะเอาจริงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆโอ้ก็ถึงบอกว่าพอถามเขาอะเป็นคนเหมือนแบบตั้งมั่นแล้วนะว่าเขาบอกเขาเคยไปขอที่วัดที่ฮ่องกงเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าแฟนอะเนื้อคู่เขาจะต้องเป็นคนเนี้ยก็คือถ้าเป็นเนื้อคู่เป็นคู่รักกันที่ดีก็ขอให้คบกันไปยาวนานแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ก็ขอให้เลิกกันไปเลยนะเป็นเพื่อนกันใช่
0: ณวันนั้นเรามีกำแพงบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าไม่ละแล้วถามย้อนกลับไปก่อนณวันนั้นเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้ปะ
1: ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้นะพี่อันมีความทุกข์ซะส่วนมาก
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นความทุกข์ก็ถึงบอกไงว่าถ้าเป็นโอภัสิลาเล่มนั้นน่ะคือมันปิดไปแล้วพี่อันแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้โออาจจะไม่ได้อินดีเทลกับคนส่วนมากเพราะว่า
0: แต่ตอนที่พี่เคยคุยกับโอพี่ก็สัมผัสได้นิดน
1: ิ
0: ดตอนที่คุยนะแต่ตอนที่ไม่คุยไม่รู้เลย
1: ใช่ก็มีความทุกข์เป็นซะส่วนมากแต่ว่าก็ถึงบอกไงเวลาออกไปข้างนอกก็ทำหลั่นลากากันแต่เอาจริงๆมีความทุกข์เอาอย่างนี้แหละใจเราไม่ได้ยังไม่ได้พร้อมอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าอะไรเข้ามาดีๆอ่ะมันก็พร้อมที่จะเปิดรับไว
0: ้
1: อย่างเมื่อก่อนน่ะโอ้ก็มีแต่ครอบครัวใช่ไหมเที่ยวกันพ่อแม่ลูกแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มมองเพื่อนก็จะเริ่มเป็นแบบเอาไปเที่ยวกับเพื่อนไปกับอุอย่างเงี้ยพี่นึกออกป่ะเราก็จะติดเพื่อนมากกว่าเป็นพิเศษจากเมื่อก่อนคืออยู่กันแค่เนี้ยกระจุก3คนพ่อแม่ลูก3คนพ่อแม่ลูกแต่พอมันก็เคว้งคว้างเนี่ยพี่ในณช่วงเวลานั้น
0: เราเคยรู้สึกกลัวมั้ยว่าการที่เราเปิดใจรับใครเข้ามาในวันที่เรารู้สึกว่าเรายังยืนด้วยขาของเราไม่ได้มันอาจจะนึกออกป่ะแบบเหมือนบางครั้งหัวใจมันสั่นไหวแต่พี่มีคนมาถามเรื่องนี้ในวันที่หนูกำลังจะแต่งงานอีกไม่กี่วันหรอกนะแต่คือไม่ได้ถามถึงวันนี้อ่ะถามถึงวันนั้นน่ะ
1: ใช่แอบเสี่ยงพี่โอ้ว่าไม่ได้ไม่รู้จักเขาเลยเรารู้จักแค่ว่าโอ้ไม่สามารถเอางี้ดีกว่าโอ้ไม่สามารถเล่นแอปพลิเคชันได้พี่อันเข้าใจป่ะไม่สามารถที่จะไปเดินออกไปแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งได้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมันจะต้องเป็นเพื่อนของเพื่อนเรารู้จักกันมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบียร์ก็เหมือนกันโอ้รู้จักเขามาก่อนว่าเขาเป็นคนคนนี
0: ้
1: เป็นเพื่อนทำงานอะไรไม่ใช่ตะโบตะเบ
0: มีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะโอ้ก็เลยรู้ว่ามันพอจะวางใจได้ส่วนหนึ่งพี่หนึ่งออกมามันไม่ใช่ว่าศูนย์เลยอันนั้นก็น่าห่วงอันนั้นก็น่าห่วงตัวเองเหมือนกันนะตอนนั้นมันก็พี่หนึ่งออกมาถ้าเจอพูดถึงเบียร์เขาหน้าตาโอเคแต่เ แต่ว่าโอก็แอบห่วงตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยโอยังรู้จักเขาพอประมาณหนึ่งมันก็เลยง่ายกว่ามั้งพี่อันที่จะวางใจ
0: แต่เขาก็เป็นคนน่ารักมากอะในความรู้สึกพี่ตอนที่พี่เจอพี่ผมก็รู้สึกว่าแบบผมเนี่ยคุยกับจ๋าเลยว่าเขาก็ไปหากันเจอ
1: เออนี่แหละนี่แหละพี่มันก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ามันก็หาจนเจอนะพี่
0: ใช่แล้วเขาไปอยู่กับเพื่อนได้อย่างหลากหลายมาก
1: เขาชอบคนแก
0: ่เพื่อน
1: เขาบอกเขาชอบคนแก่
0: จริงเหรอตายแล้วแรงอะแล้วอย่างสมมติว่าเราไปทานข้าวกันอะเขาคุยกับทุกคนเลยนะโอ
1: ้ใช่
0: ซึ่งปัญหาผู้ชายแบบนี้ยากมากเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เขาเฟรนลี่หนักหน่วงมากแล้วสมมติโอบอกว่าโอ๊กกลับแล้วนะแล้วเขายังไม่อยากกลับเขาอยู่คนเดียวได้ด้วยนะ
1: ใช่ใช่เขา
0: อยู่ต่อกับเพื่อนโอได้พี่บอกเออแปลกว่ะ
1: เขาสามารถโอสามารถทิ้งเขาไว้อยู่กับเพื่อนโอได้ถ้าโอกลับไปดูลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถพูดคุยอยู่กับเพื่อนโอได้
0: แล้วเขาอยู่จริงๆนะ
1: อยู่
0: เขาอยู่อย่างสนุกและมีความสุขด้วยผมว่า
1: ถ้าเขาไม่อยากอยู่เขาก็จะกลับเอง
0: มันมีวิธีฮิตหรือมันเกิดจากความบังเอิญหรือเปล่าที่หลายครั้งความสัมพันธ์ของเวลาโอมีใช้คำไหนดีอ่ะโอสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่เคยเป็นแฟนเก่าได
1: ้เอาจริงๆไม่เคยเลย
0: จริงเหรอ
1: เออไม่เคยเลย
0: อ๋อเหรอพี่นึกว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคน
1: ไม่เคยคือแฟนในที
0: ่ถามนะ
1: แฟนในที่นี้ของโออ่ะคือส่วนมากโอมีแฟนโอก็จะคบกันเป็นแบบพี่นึกออกป่ะเหมือนเรารู้จักพ่อแม่เขารู้จักครอบครัวเขารู้จักเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอ่ะมันไม่ควรจะถ้าเขามีแฟนใหม่เขาคงไม่ชอบอีนี่ไปวุ่นวายกับชีวิตแฟนเก่ามันควรจะละไว้ในแฟนเก่าเรายังไม่ชอบโอ้อะจะมีนิสัยแบบนี้ว่าโอไม่ชอบอะไรโอจะไม่อยากทำมันเป็นการสอนลูกโอด้วยนะโอไม่ชอบอะไรโอจะไม่ทำสิ่งนั้นเออโอไม่ชอบอิจฉาโอก็จะรู้สึกว่าโอจะไม่ทำโอจะไม่มีความรู้สึกนั้นเออโอจะถูกแบบมันติ๊กอะว่าตัดไปหรือว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าก็ไม่ค่อยอ่ะพี่เรารู้สึกว่า
0: แต่ไม่
1: ยังไงอ่ะเราจะต้องโทรไปอะไรอย่างนี้หรอหรือมันมีเหมือนกันนะพี่อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเพื่อนแบบนานๆทีร้อยวันพันปีหรืออยากจะทำสิ่งนี้แล้วรู้ว่าเขาขายอันนี้อยู่แล้วโทรไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเศร้าและฉันโทร
0: คือมันไม่ได้แบบเป็น very best friend
1: เอออย่างนั้นนะพี่
0: สนิทกันคุยกันเรื่อย
1: ๆเออไม่มีแบบนั้นแต่ว่าถามว่าเป็นเพื่อนกันไหมเจอกันทักทายอย่างนั้นใช่อย่างนั้นเอออย่างนั้นใช่แต่ไม่มีแบบอุ๊ยโทรล้อเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้ฉันเลิกกับผัวเก่าแล้วจะโทรหาไอ้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มี
0: แต่ไม่ถึงขั้นแบบหลบหน้ามองหน้าเจอหน้า
1: ไม่มีแบบนั้นส่วนมากเราก็จะแบบเจอแล้วก็ยังทักทายรู้สึกเป็นมิตรกับเขา
0: ซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราบางคนเขาไม่เลยไงบางคนเขาตัดแบบabsolutely ถ้าจบ
1: แรกๆก็ตัดอย่างนั้นน่ะพี่มาแรกๆมันก็ต้องอย่างนั้นใช่มั้ยอย่ามาเฟคว่าแบบมันไม่มีทางมันก็ต้องตัดแบบนั้นพี่แล้วก็ไม่งั้นจะเลิกกันเพื่ออย่างนี้ใช่มั้ยมันก็คือต้องตัดกันแต่ว่าถึงบอกไง100วันพันปีก็ถ้ามีธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะก็จะโทร
0: อ่ะเราคุยกันเรื่องนี้เรื่องของหัวใจเรื่องของผู้ใหญ่กันในอีกพาร์ทหนึ่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจมากๆเลยคือลูกเป็นไงบ้าง
1: ก็คนนั้นก็เหมือนหัวใจเลยพี่มันก็เหมือนคนอีกคนอ
0: ายุเท่าไหร่นะแสนดี
1: สิบสามค่ะสิบสามมันเขาก็เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นน่าจะเป็นลูกคนเดียวน่าจะเป็นลูกคนเดียวนะใช่ใช่คงจะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เขาก็เป็นความภูมิใจเป็นความน่ารักของเราแหละพ
0: ี่มีคำว่าน่าจะแปลว่าเคยหารือกันกับเบียร
1: ์ไม่หารือว่าไม่มีไงแต่หมายถึงว่าน่าจะเราก็พูดไปก่อนแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่แล้วล่ะ
0: ในการเคลื่อนตัวมาก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์อีกครั้งนึงแบบมั่นคงแบบมีการตัดสินใจใหญ่ครั้งเนี้ยเราคุยกับลูกหรือสื่อสารหรือว่าทำความเข้าใจกับเขายังไงบ้าง
1: เอออันนี้คนถามเยอะมากคือเอาจริงๆอะโอก็ทำตัวแบบเหมือนตามสบายนะกับลูกเพียงแต่ว่าพอเหมือนช่วงระยะเวลาที่เหมือนจริงจังแหละก็จะบอกเขาบอกเขาว่าคบคนนี้ เอาจริงๆอ่ะบอกพ่อเขาก่อนด้วยซ้ําเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคบกับพี่เฟียนมากับจะ20ปีเนาะเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีเขาเรียกแล้วมีผลกับตัวเขาเราก็เลยบอกเราบอกเขาก่อนบอกลูกอีกนะแต่พอหลังๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องบอกลูกเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าเป็นเพื่อนแต่พอคบจริงจังอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นนะความสัมพันธ์ของเรากับเบียร์อาจจะกระทบอ่ะเราก็ไม่รู้ใครจะน้อยใจเสียใจอ่ะเนาะก็ถึงบอกว่าแบบเราก็เลยเริ่มบอกลูกว่าคนเนี้ยคบกับแม่เพื่อนเป็นเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พอถึงวันจะแต่งงานอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเขารู้มานานแล้วเขาก็บอกเขารู้มานานแล้วเขาเข้าไปส่องดูโซเชียลต่างๆของเบียร์อะไรอย่างเงี้ยอายุ
0: 13ก็ส่องแล้วล่ะ
1: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาส่องเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกโอยังไม่มีฟิลแบบเหมือนโรแมนติกว่าโอ๊ยอะไรเทคแคร์แม่ยังไม่ได้แบบไม่ได้เคยมีฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีแต่บ่นแบบเป็นเด็กอะแบบรู้ตั้งนานแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าอันอย่างเงี้ยมีแกล้งเขามีอะไรอย่างเงี้ยมีความเหมือนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมี
0: ต้องผ่านด่าน
1: มีตึงมีตึง
0: มีหรอ
1: มีโอ้ว่าเด็กทุกคนแหละพี่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะพูดจริงๆอ่ะนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่โอ้ว่าแค่รู้สึกว่าอีกคนนึงอ่ะจะเข้าใจหรือเปล่าโอ้ว่าเบียซัพพอร์ตเรื่องนี้โอ้เต็มที่นะเบียร์เขาไม่เคยว่าโอ้เพราะว่าเอาจริงๆครอบครัวอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่อั๋นคนอื่นเขาเลิกกันไปอ่ะเขาเลิกไปเลยแต่ของโอ้อ่ะเหมือนจริงๆได้ตกลงกันมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเลิกกันว่าการที่ลูกอยู่ที่เดิมอ่ะมันดีที่สุดสำหรับลูก
0: ไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยลูกจะไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวโอ้ออกมาแล้วโอ้เป็นคนเข้าไปหาลูก
0: นี่คือเราเหมือนกับจัดระเบียบเอาไว้
1: จัดระเบียบเอาไว้
0: เรากำหนดวันไหม
1: หมายถึงว่า
0: ฉันจะมา
1: ตอนแรกอะพี่เฟียนมีกำหนดวันให้โอ้เขาก็กำหนดว่าวันนี้วันนั้นแต่ช่วงเวลาเนี้ยเอาตามลูกเหมือนลูกอะต้องการเราบางทีโอ้ไม่ได้ทำงานประจำพี่เฟียนทำงานประจำปิดเทอมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องตกลงกันว่าโอ้อะจะต้องเข้าไปในบ้านนั้นอาจจะมากกว่าใช่ไหมอาจจะมากกว่าที่เคยคุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เบียร์ก็เป็นคนที่เข้าใจไงคนหลังบ้านเราเขาก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะโกรธก็ได้ว่าเฮ้ยเธอเข้าไปเหมือนวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบียร์เขาซัพพอร์ตโอเต็มที่เรื่องนี้นะอันนี้ก็ให้เครดิตนางว่านางบอกว่าไปเลยลูกบางทีเขายังพูดเลยว่าควรจะมีโมเมนต์พ่อลูกให้ลูกบ้างนะว่าไปเคยไปเที่ยวด้วยกันลูกจะได้มีภาพถ่ายที่เป็นพ่อแม่ลูกเขาเป็นคนพูดกับโอเองหรือว่าลูกก็มีสิทธิ์ที่ไม่ชอบเขาเป็นคนบอกกับโอเองบางทีโอจะห่วงเรื่องมารยาทไม่ได้นะแสนดีเขาเป็นผู้ใหญ่เราต้องสวัสดีหรือเขาทำอะไรให้เราต้องขอบคุณแต่เบียร์เป็นคนพูดกับโอเองว่าเขารู้สึกว่าแซนดี้มีสิทธิ์ไม่ชอบเขาแต่ไม่ใช่ถึงขั้นแบบมารยาทอย่างที่โอบอกแหละแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าชอบมากๆสิเด็กคนนี้น่าจะแปลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: เรามีเซสชั่นที่ต้องคุยกับลูกเป็นพิเศษไหมแบบมา sit down and talk
1: ไม่โอว่าไม่ถึงขนาดนั้นโอว่าแสนดีอ่ะเป็นคนไม่ซีแล้วเราจะนอนคุยกันส่วนมากอาจจะเป็นการก่อนนอนอ่ะจะอัปเดตหรือว่าจะถามว่าเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยถามจะดีทอล์กกันตอนก่อนนอนแต่ว่าแสนดีโอว่าเขาโอเคนะโอก็ไม่รู้ว่าสำหรับโอว่าโอทำเต็มที่เหมือนกันถ้าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ที่เลิกกันไปโอคิดว่าโอทำหน้าที่แม่ได้อย่างเต็มที่นะแล้วพ่อเขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เอาจริงๆมันก็เหมือนเกือบที่จะคล้ายกับที่อยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานเขาฝากโอได้ก็ฝากอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเราสลับแตะมือกันได้ตลอดเวลา
1: แตะมือกันได้ตลอดเวลาใช่แซนดี้ไม่มีโมเมนต์น้อยครั้งที่จะอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีโมเมนต์นั้นเมื่อก่อนนะยังมีมากกว่าอีกถ้าโอไปทำงานโอไปกับพ่อเขาจะอยู่กับพี่เลี้ยง
0: ตอนนี
1: ้แทบจะไม่มีเลย
0: มันจะแตกมันจะมีคนหนึ่งคนใดอยู
1: ่
0: ถ้าท่านมองในมุมนั้นมันก
1: ็ใช่ถ้ามองในมุมนั้น
0: อ
1: ะใช
0: ่ซึ่งณวันนี้เรารู้สึกว่าก็โอเคลงตัวไม่ได
1: ้
0: มีคำแนะนำอะไรไหม
1: แนะนำ
0: ที่เรารู้สึกว่า
1: โหอ
0: ะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับครอบครัวที่กำลังเคลื่อนตัวไปแบบนี้
1: พี่มันยากมากโอถึงพูดว่าเอาจริงๆอ่ะมันเห็นฟังโอสบายๆมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ครอบครัวโอด้วยใช่ไหมขึ้นอยู่ที่พี่เฟียเราโอไม่สามารถจะเล่าเรื่องรายละเอียดว่าเราเลิกกันเพราะอะไรหย่ากันเพราะอะไรแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครอบครัวโอมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตกลงภายในครอบครัวกันให้โอเคไม่ได้โอ้พูดว่าลูกโอ้เป็นสิ่งหลักเลยเราต้องเอาลูกเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นอ๋อทำสิ่งนี้แล้วดีโอเคนะเออหลังจากนั้นมันมีปัญหาเยอะแยะแหละพี
0: ่
1: เราเอาเป็นว่าเราไม่สามารถอธิบายเรื่องราวของเราอินดีเทลให้คนอื่นฟังทั้งโลกแต่ที่จะแนะนำอ่ะถ้าคุยกันได้อ่ะแน่นอนคุยกันดีกว่าพี่อันคุยกันก่อนที่จะมีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาแบบโอ้อ่ะก็คุยกันซะให้ละเอียดละเอียดเลยนะเอาโอเน้นนะว่าละเอียดละเอียดไปเลยว่าจะยังไงการเงินยังไงการเลี้ยงลูกยังไงบ้านฉันยังไงเธอยังไงและฉันจะอยู่ที่ไหนเธอจะอยู่ที่ไหนเล่ามากันแบบเนี้ยโอ้ว่าละเอียดตรงเนี้ยมันก็จะตัดปัญหาการทะเลาะกันในอนาคต
0: ถึงกับต้องทำบันทึกไหม
1: เอาจริงๆต้องมีควรจะมี
0: แล้วก็อันนี้ที่พี่อ่านถามเพราะว่าพี่เห็นด้วยรู้ป่ะ
1: ใช่พี่
0: เพราะงั้นมันลืมนะ
1: มัน
0: เราตกลงอะไรกับใครไว้บางทีเรายังลืมเลยต้องเซ็น MOU ขนาดเซ็น MOU ประเทศเรายังฉีกได้เลย
1: ใช่มั้ยพี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: นั่นแหละก็เลยพูดว่ามันมีทางเดียวที่คุณต้องคุยกันให้ละเอียดละออเป็นเป็นตัวอักษรได้ก็ยิ่งดีแล้วก็หลังจากนั้นมันอาจจะมันก็จะมีบ้างแต่มันก็อาจจะเล็กๆน้อยๆ
0: อืม
1: ใช่อื
0: มครับนะก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ผมคิดว่าจริงๆทุกชีวิตถ้าเราจะใช้คำว่าทุกชีวิตที่มีปัญหาก็ได้แต่มันฟังดูโหแย่จังเลย
1: เอออ
0: ย่ามีชีวิตอยู่เลยเข้าใจมั้ยมันดูแบบอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามองว่าทุกชีวิตมีเงื่อนไขพี่ว่าโอเคนะ
1: ใช่
0: ทุกชีวิตมีเงื่อนไขทุกความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับตัวของเราเองก็มีความท้าทายพี่ว่ามันบางครั้งอยู่ที่เราใช้คำอะไรคุยกับตัวเองนะ
1: ถูกมันเหมือนอีกคนหนึ่งต้องเวลามันเป็นคู่เป็นขี้เป็นอะไรก็เหอะมันคือความสัมพันธ์เนาะมันก็ต้องมีโคตรๆอ่ะพี่มันก็ต้องมีคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้เดินอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้เออมันมีหมดอ่ะอีกคนนึงทำแล้วอีกคนนึงเสียใจอีกคนนึงกูไม่รู้อะไรเลยโอ้ยเนาะใช่นี่คือความสัมพันธ
0: ์แล้วโดยเฉพาะนะเวลาทะเลาะกันแล้วเผลอเอาอีโก้ชนไม่จบ
1: จริง
0: ไม่จบ
1: ถ้ามีแต่แนะนำถ้าแนะนำชีวิตคู่อะจริงๆนะพี่อันถ้าเป็นคู่กันแล้วอะมันตัดอะไรได้อะมันต้องน้อยที่สุดมันต้องน้อยที่สุดว่าบางคนมันมีแหละเก็บของในตู้เย็นค้างคืนหมดอายุหรือดูมันเล็กน้อยนะแต่คนเราเนี่ยแหละเลิกกันเรื่องเล็กน้อยว่าไหมหรืออีกคนนึงมีลูกอีกใครเป็นคนหลีดใครเป็นโอ้ว่ามันเรื่องเล็กน้อยจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าพูดให้อีกคนนึงไม่ได้คิดอีกคนนึงอะไรโอ้มันนี่มันคือจุดเริ่มต้นแห่งการทะเลาะโอ้เลยว่าบางทีลูกก็ไม่ใช่โซ่ทองของจัน
0: เสมอไปแต่ในอีกด้านนึงอ
1: าจจะเป็นโซ่ตรวนที่เราเลิกรักเขาไม่ได้พี่อันนี้พูดจริงๆว่าเราเลิกรักเขาไม่ได้คนนั้นคือบุคคลที่3รองจาก2คนที่เราเคยกัดกันมาก่อนแล้วมันคือบุคคลที่3ที่เรารักมากอ่ะรักมากๆ
0: แต่เป็นโซ่ตรวนเนาะที่ดันเลิกรักไม่ได้
1: ใช่
0: เออชอบอ่ะไม่ใช่โซ่ทองแต่คือโซ่ตรวนในบางครั้งแต่ถ้าลูกๆฟังอยู่ขอให้รู้ว่า ขอให้รู้ว่ามันมีคำว่าเลิกรักไม่ได้อยู่นะลูก
1: ใช่มันมีเลิกรักไม่ได้พี่มันเลิกรักไม่ได้มันคือก็คือตรวนเราตลอดอ่ะพี่แต่ไม่ว่าลูกเราจะเป็นยังไงอ่ะพี่พูดไหมต่อผัวเมียยังเลิกกันได้ลูกอ่ะพี่เลิกรักมันได้ไหมล่ะใช่ไห
0: ม
1: มันจะซ่ามันจะแสบมันก็ลูกมันตรงคำที่ว่ามันคือลูกเราอ่ะ
0: ณวันนี้แหมเริ่มต้นมาคุยกันแต่สิ่งที่ดูท้าทายทั้งที่จริงโลกของเธอกำลังเป็นสีชมพูระยิบระยับวิบวับไปซะหมดแต่เราหาอินสปายไงว่าเนี่ยจริง
1: ๆ before wedding
0: ใช่ before หรือ wedding ก่อนที่มันจะมีกลีบกุหลาบโรยและโปรยลงมาทุกชีวิตจะพูดว่ามีปัญหาก็ได
1: ้
0: มีเงื่อนไขมีอุปสรรคก็ได
1: ้
0: นี่เราตัดตอนเข้ามาเปรี้ยงตรงกลางก่อนแต่งงานแล้วมาพูดถึงตรงนี้แล้วแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปชีวิตโอถ้าจะพูดว่า
1: โอ้ยดีฟอีกแล้ว
0: เกือบจะไม่เคยง่ายเลยนะ
1: ไม่เคยง่าย
0: ใช่ไหมมันเป็นภาพที่สวยงามแต่ไม่เคยง่ายเขาเกิดมาท่ามกลางความท้าทายและความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นเดอะแบกคนหนึ่งของประเทศเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันในฐานะของพี่สาวคนโตของครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากตั้งแต่โอยังเด็กแบกอะไรยังไงมาบ้างเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ Club Inspire Day นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นคืออาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักพักแป๊บเดียวครับClub Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดClub Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
0: ย้อนกลับไปเราเกิดมาในครอบครัวที่ณตอนนั้นพี่คัดช็อตนิดนึง
1: เ
0: ราครอบครัวเรามีปัญหาขอใช้คำชัดๆไปเลยคือล้มละลาย
1: ใช่ใช่ใช่พี่
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: 15
0: รู้เรื่องทุกอย่างป่ะ
1: รู้ก็รู้แบบเด็ก15พี่สมัยก่อนมันรู้อะไรอ่ะธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เราเติบโตมาจากบ้านหลังนี้ก็รู้ว่าอยู่กินอยู่กับที่บ้านอะไร
0: มันมี1 2 3ชีวิตเปลี่ยนมั้ย
1: ใช่ก็1 2 3ชีวิตเปลี่ยน
0: บี
1: บนิ้วเลยอ่ะพี่ก็อย่างนั้นน่ะเพราะว่าเราเด็กสมัยก่อนมันจะรู้ปัญหาอะไรของครอบครัวเหรอพี่ก็ไม่รู้อ่ะก็กินนอนเล่นไปวันๆถูกมั้ยวันนึงก็แค่แบบปึ้งชีวิตเธอก็ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ที่เธอเกิด
0: อะไรอย่างนั้น
1: เลยใช่เธอก็ต้องย้ายออกไปอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนั้นรับรู้ถึงความลำบากไหม
1: รู้เลยพี่เพราะว่าพ่อให้ไปอยู่ในบ้านที่เป็นเขาเก็บเครื่องยนต์น่ะและบ้านใครก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วที่เก็บเครื่องยนต์เก่าๆที่เป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็ข้างล่างเขาเก็บเครื่องยนต์ข้างบนคือเราอาศัยอยู่จากบ้านเก่าโอ้อะมันถามว่าร่ำรวยไหมโอ้ไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเราวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้ว่ามันใหญ่บ้านติดคลองมีห้องนอนส่วนตัวพี่นึกออกปะที่ก็เป็นไร่เพราะมันเคยเป็นโรงงานแต่วันนั้นเหลือแค่นั้นนะถามว่าทุกไหมมันต้องทุกเลยแหละอัตโนมัติ
0: อยู่ภายใต้ความกดดันหรือความรับผิดชอบหรือถูกแอสไซน์ไกลๆไหมว่าเราจะต้องช่วยครอบครัวแล้วออกไปทำมาหากินสิลูก
1: คือเอาจริงๆเด็กคนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่รู้อะไรเลยหรอกนะพี่มันก็ไม่รู้อะไรเลยคือเราจะเสียคนเอาพูดเตือนเลยแล้วกันนะว่าวันนั้นอ่ะเราก็มีสิทธิ์จะบอกว่าเราอยากจะไปเล่นยาเราอยากจะเครียดเราอยากจะเหมือนโอ้ก็ไม่รู้ว่ามันใช้คําอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราอยากจะทําตัวเละเทะก็คงจะได้มั้งพี่เมื่อถ้าวัยรุ่นที่มันไม่มีความคิดตอนนั้นโอ้ก็ไม่มีความคิดแต่โอ้แค่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแม่ท้องน้องเพิ่งคลอดน้องคนเล็กคนเล็กโอ้อ่ะห่างจากโอ13ปีนะพี
0: ่
1: และมันโคตรครบสูตรความลำบากเลยอะโคตรครบสูตรความน่าสงสารอะพี่เข้าใจปะ
0: ก็มีลูกอ่อนอ
1: ี
0: ก
1: มีลูกอ่อนแล้วน้องโอ๋ก็เหมือนแทบจะไม่ได้กินนมแม่เลยอะเพราะว่าแม่ตอนนั้นน่าจะแบบ40ได้มั้งประมาณแบบก็มีอายุที่จะแบบเขายังไม่รู้เลยว่าเขาท้องน้องคนเล็กอะพี่นึกออก
0: เหมือนเป็นลูกหลงนิด
1: ๆเป็นลูกมากเลยแหละเพราะเขาอ้วนตอนนั้นนะเขาแล้วเขาก็เอออยู่ดีๆก็มีมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เลยแบบว่าโอ๊ยตายแล้วชีวิตมันดูเหมือนน่าสงสารอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะตอนนั้นมีคนชมเราหน้าตาดีเคยมีแบบโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราลองเหมือนไปเดินห้างแล้วเราเจอป้ายไอ้ฟิวเจอร์โมเดลคอนเทสต์เนี่ยเล่าไปหลายรายการแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะลองประกวดแค่นั้นแหละพี
0: ่
1: และอันนั้นน่ะเหมือนเป็นวันเริ่มต้นและมันก็เป็นวันที่เราหาเงินเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยหาเงิน
0: แล้วก็เลยสิ่งเนี้ยก็เลยเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่ใช่ มันก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่ในวงการบันเทิงก็มีงานแคสงานมีงานแคสงานอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อย
0: ๆซึ่งจริงๆก็คือหาเงินให้ครอบครัวแหละ
1: ใช่ก็คือหาเงินในครอบครัวก็คือเป็นหลักแล้วก็เนี่ยส่งน้องเรียนส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็ถึงบอกว่าชีวิตแทนที่อาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยได้หรือว่าเป็นดาราเข้าใจมาที่ก็ทำงานหาเงินทำงาน
0: มันมีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าเอ้ยเราหอบพาแบกมาจนครอบครัวเราเอ้ยพอใช้ได้ละ
1: มันก็มีนะพี่เพราะว่าโอ้ซื้อบ้านโอ้รู้สึกว่าการซื้อบ้านให้คนอยู่เนี่ยก็น่าจะโอเคละแต่พี่อย่าลืมว่าโอ้อะต้องเป็นเดิมแบกไปตลอดชีวิตเพราะว่าแม่พ่อโอ้ไม่มีงานถูกไหมเขาออกมาจากกงสีนั้นเขาไม่มีงานแต่วันหนึ่งพ่อโอ้ก็เสียไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแม่คนเดียวที่เราต้องรับผิดชอบ
0: ในเจเนอเรชันหรือในยุคนี้ที่ผมว่ามีคนเป็นเดอะแบกเยอะมากไม่ว่าจะด้วยอยากให้ทุกคนภูมิใจก่อนนะจริงๆเพราะว่าคิดอย่างอื่นแล้วบั่นทอนจริงๆฮะแล้วคำถามที่เสียงในหัวของเราเนี่ยบั่นทอนตัวเราดีสุดเลยถ้าเราตั้งคำถามผิดนะครับหรือเสียงในหัวของเราพูดในสิ่งที่ผิดมันบั่นทอนมากแต่ในมุมของโอนะวันนั้นเรามีไหมว่าเราจะแบกถึงเมื่อไหร่เช่นมันอย่างเช่นเมื่อซื้อบ้านเสร็จหลังจากนี้ทุกคนดูแลตัวเองนะจ๊ะหรือเมื่อน้องเรียนจบเธอหางานทำได้จากนี้ดูแลตัวเองนะจ๊ะหรือฉันไม่รู้ฉันแบกไปฉันก้มหน้าก้มตาไปเรื่อย
1: น้องคนเล็กโอพูดว่าถ้าเธอเรียนจบปุ๊บเพราะว่าโอส่งเรียนเมืองนอกนะพี
0: ่
1: ถ้าเรียนจบปุ๊บเธอต้องทำงานเองฉันไม่สนแต่โอก็มีพูดกับคนอื่นว่าถ้าโอแต่งงานแล้ว priority แรกสำหรับโอคือต้องเป็นลูกโอกับครอบครัวโอทุกคนต้องดูแลตัวเองได้แต่ถามว่าแบบเรายังมีห่วงใยเขามีงานการในหัวพี่มันมีเพราะเรารู้สึกว่าเราอย่างน้องคนที่สองเนี่ยเขาห่างจากโอแค่ปีเดียวเราก็ยังเหมือนห่วงใยเขาตลอดเวลาว่าเขาจะทำงานอะไรเราพี่รู้แบบว่าพอมันเป็นสังคมเดอะแบกแบบโออ่ะมันเหมือนไม่เราทิ้งใครไปอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนแทบจะไม่ได้เลยอ่ะ
0: มัน
1: เหมือนจิตผูกพัน
0: ซึ่งถูกต้องแล้วนะ
1: ใช่มัน
0: ถูกต้องแล้วที่เป็นแบบนั้น
1: มันจิตผูกพันเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยังเป็นห่วงใยเขาตลอดเวลาว่าเอาเงินเขาจะพอไหมเขาอะไรอย่างเงี้ยโอก็จะมีบ้างบางทีว่าบอกเขาไปแล้วแต่ก็จะพูดว่าเหมือนกันว่าถ้าฉันมีครอบครัวหมายวอร์นิ่งเขาไว้นิดนึงว่าฉันน่ะอาจจะต้องไปสนใจทางนู้นมากกว่านะทางนี้ก็รักษาตัวให้ดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเก็บเงินดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะน้องคนที่สองโอก็ยังไม่ได้แต่งงาน
0: ดูแลกันไปดูแลกันมาบางทีเรียกว่าแบกมันก็จริงๆอีกด้านนึงก็คือดูแลกันไปดูแลกันมาผมว่าสิ่งที่เราควรพยายามทำให้ได้มากที่สุดคือทุกคนต้องดูแลตัวเองได
1: ้ใช่
0: มันแค่พื้นฐานแค่นี้เองอ่ะคุณหยุดคุณขีดวงกลมของคุณแล้วคุณดูแลในระบบนิเวศของคุณให้ได้
1: ใช
0: ่ถ้าดีคุณมาช่วยกัน
1: ใช
0: ่ช่วยอย่างเช่นอ่ะพี่น้องทุกคนดูแลตัวเองได้นะเสร็จปุ๊บมาช่วยกันคือช่วยพ่อแม่ช่วยบ้าน
1: ใช
0: ่แต่
1: ดูแลกัน
0: มันดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยมันพังได้ทั้งหมดเลย
1: ใช่พี่เหมือนถ้าโอป่วยไปคนนึงตอนนั้นนะคือทุกอย่างคือแย่เลยอ่ะแต่มันก็เหมือนสวรรค์นะพี่เขาคงส่งโอ้มาให้ดูแลครอบครัวเนี้ยมันต้องคิดอย่างนั้นน่ะว่าเขาคงส่งมาเพราะไม่อย่างนั้นนะพี่อย่าลืมว่าอีก4ชีวิตโคตรปัญหาสังคมเลยนะใครจะเลี้ยงเราวะ
0: ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคนนั้นไม่ได้เป็นโอภัคชิราออฟไทยแลนด์ขึ้นมา
1: ใช่พี่แล้ว4คนเนี้ยจะยังไงอ่ะ
0: ในที่สุดณวันนั้นความทำงานหนักของเราหรือเปล่าที่ทำให้เราป่วยเป็นโรคพี่ไม่อยากใช้คำว่าโรคประหลาดแต่ก็เป็นโรคใหม่ในวันนั้นที่พี่รู้จัก
1: ไม่รู้โอถึงพูดไงพี่ว่าชีวิตโอมันเหมือนไม่อนุญาตให้เรามีความสุข 100% เลยอะมัน
0: โอรู้ก่อนไหมว่าตัวเองเป็นโรคนี้
1: ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไม่ได้เป็นเจเนติกใช่ไหมหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นทำงานหนักที่โอพูดว่าเป็นโรคหมอใช้คำเนี้ยว่าโรคซวยโออาจจะไปหาจริงใช่เพราะโอถามไงว่าเกิดจากอะไรเป็นยังไงทำงานหนักไหมคือหมอเขาก็พูดเก่งนะโอ้จำได้เลยคุณหมอเขาพูดว่าการที่เ ขาตอบไม่ได้เพราะผลการวิจัยน้อยมาก
0: มันไม่ได้เห
1: ม
0: ือ
1: นใช่มันไม่ได้เหมือนมันเล็งไม่ได้เหมือนอะไรอย่างเงี้ย
0: มันมี
1: และม
0: ัน
1: อยู่ได้ใช่เขาเลยบอกว่ามันอยู่ได้เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะเรียกว่าโรคแบบเหมือนผีเข้าอ่ะมันจะมีแบบอ่อนเพลียอ่อนแรงแต่บางทีพักสักหน่อยตื่นมามันก็อาจจะโอเค
0: ของโอนะตอนนั้นมันเริ่มจากไหน
1: เป็นโอเป็น MG นะพี่
0: MG คือ
1: MG คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่ามันเป็นเอาจริงๆมันคือสารสื่อประสาททำงานผิดปกติคือจริงๆเราจะหยิบแก้วเขาสั่งให้เราหยิบแก้วสมองอะนะพี่เราหยิบแล้วมันเราเปรี้ยเหมือนอ่อนแรงเหมือนว่ามันสื่อไปผิดอะมาทำงาน
0: ผิดปกติ
1: ใช่หรือว่ากินข้าวออกจมูก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พูดไม่ได้เสียงงงมึงยิงยิบ
0: อยู่ดีๆตื่นมาวันหนึ่งเป็นเหรอ
1: เป็นโอเริ่มจากว่าโอไม่รู้โอขับรถไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ป่ะพี่ขับรถมาแล้วก็มองเป็นภาพซ้อนๆเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาสายตาเอียงโอคิดว่าโอสายตาเอียงไปวัดแว่นอีกวันนึงสายตาเอียงนอนแล้วก็เป็นกดไหลย้อนเหมือนกดไหลย้อนซึ่งมันคือกดไหลย้อนนะพี
0: ่
1: ก็ไปหาหมอกดไหลย้อนแต่วันนึงจะไปถ่ายละครพูดไม่ได้พูดเป็นเสียงเงี้ยงอม
0: ตื่นขึ้นมาเป็นเลยเหรอ
1: ตื่นมาเป็นเลย
0: แล้วหน้าปกติไหม
1: และปกติก็เลยไปหาหมอคือโออะตาข้างนึงอะตกมาตลอดข้างเนี้ยตกเงี้ยเลยพี่โอ้ก็เลยรู้สึกโอ้อ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคงแก่แล้วมันตกพี่นึกออกมันเป็นส่วนนะเว้ยแต่พอไปหาหมอนิวโรปุ๊บเขาทักมาแบบนี้เหมือนหมอดูอ่ะทักว่าเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เลยสิ่งที่เรากินยาเราหาตามสัดส่วนของโรคไปตลอดเวลาร
0: ักษาตามอาการ
1: ใช่แต่ทั้งมวลมันคือโรคนี้จ้ะเราก็ถามว่ารักษาได้ไหมไม่ได้ไม่มียารักษา
0: ซึ่งตอนนั้นมีน้องหรือยัง
1: ยังไม่มี
0: แปลว่าเรารู้ก่อนท้อง
1: แต่งงานรอบแรกเลยจ้ะใหม่ๆเลยไปปรึกษาหมอเลยอยากมีลูกคือเพราะเราตกลงกับกันไว้กับพี่เฟียร์แล้วว่าเราอยากมีลูกเราก็เหมือนว่าใจมุ่งมั่นมากว่าอยากมีลูกแล้วก็ไปปรึกษาหมอไม่ให้ทำไม่ให้ทำอะไรใดๆอย่ามีกิจกรรมอะไรคุณน่ะต้องคุมกำเนิดด้วยซ้ำเพราะเขาอ่ะไม่รู้ว่าการที่คนเป็นMG เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารักษายังไงคุณเป็น MG แล้วยังท้องอีกไม่ได้
0: เขาเตือนไว้
1: และหลังจากนั้นไปเที่ยวไม่คิดอะไรแล้วไปสิงคโปร์ติด
0: เอง
1: มันวันเดียวเลยอ่ะพี่อันมันคือเขาต้องเกิดอ่ะเอาง่ายๆ
0: เราก็เดินหน้าไปตามธรรมชาติสุดท้ายมันมีความ
1: มีหมอไม่รับฝากคันด้วยยังมีเลย
0: อ๋อเหรอ
1: จริงชีวิตไม่ง่าย
0: มีความซับซ้อนนี้เหรอ
1: ใช่พอบอกว่าเป็น MG เพราะเขาไม่รู้เราก็ไม่ได้ว่านะอุ้ยเรื่องใหญ่เลยโรงพยาบาลสุดท้ายโทรหาโอเลยอ่ะ
0: แล้วสุดท้ายมีปัญหาไหมหรือว่ารับเรื่อง
1: ไม่มีเลยแซนดี้คือนางฟ้าเป็นแบบนางสวรรค์นางจะต้องแบบว่าฉันจะเกิด
0: มาถึงวันนี
1: ้
0: วันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันไม่ให้ฉันมีความสุขไม่ให้เปี่ยมสักทีนึงแต่นะวันนี้ดูเหมือนว่าหวังว่าด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: หวัง
0: ว่าน่าจะเปี่ยมแล้วล่ะหวังว่าน่าจะเปี่ยมแล้วล่ะ
1: ก็ดีนะพี่มันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเล่ามาชีวิตดูดีมันไม่ให้มีความสุขซะเต็มที่เลยจนมีวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับความสุขของเราโอ้เป็นคนเลือกเอาความสุขง่ายๆนะจริงๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบว่าโอ้ยใครจะมารักเราอายุเท่านี้แก่ขนาดนี
0: ้มีเสียงนี้ในหัวไหม
1: โอ้ตลอดเวลาแต่ว่าถึงบอกว่ามันจะไม่มีอะไรที่หยุดความรู้สึกว่าโอ้เบียร์ทำให้เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมพี่มันไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าจะปฏิเสธอะไรในความรักครั้งนี้มันไม่มีอะไรจะต้องปฏิเสธมาพี่เราต้องอนุญาตให้เรามีความสุขถึงบอกว่าไม่ได้จะต้องบอกมันเฉพาะโอเองนะไม่ได้ว่าลูกจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่โออะต้องมีความสุขเพราะโอเคยไม่มีความสุขในช่วงเวลานั้นทำอะไรก็ไม่ได้มันเหมือนวนเวียนนะพี่อันไม่จบไม่สิ้นโอเลยรู้สึกว่าณวันนี้โอต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่สามารถใครจะฉุดลังความรักของฉันได้ใช่
0: แต่ว่าเขาจะถามจริงๆเราบอกว่าเราอายุห่างกันแค่ปีเดียวไง
1: ค่ะ
0: เรา พี่อันไม่แน่ใจถามถึงตัวพี่อันเองนะพี่อันแค่จินตนาการเล่นๆนะผมไม่รู้ว่าผมยังมีความสามารถในการรักใครสักคนหนึ่งเข้าใจนี่ที่จริงๆนะผมไม่รู้ผมยังมีความสามารถในการตกหลุมรักได้อีกหรือเปล่าในชีวิตผมจะถามเนี่ยว่าความรู้สึกของการตกหลุมรักในวันนี้ของโอ๋มันเปลี่ยนไปยังไง
1: เออโอ้โหคำถามนี้ยากกว่าพี่อันเออถ้าพูดดิบๆหน้ากล้องกับไหนก็อะไรเหมือนกัน
0: ฉันต้องทาเบียร์เหรอเนี่ยเบียร
1: ์โอ้พูดจริงๆว่าเบียร์ให้อะไรโอ้เบิร์นแบบหมายถึงว่าที่โอ้พูดเนี่ยจริงๆนะเราเป็นแฟนเขาว่าเราต้องสรรเสริญเขาเลยอะว่าเราอะบางทีเราด้อยค่าตัวเองมากๆอะพี่อันมันเหมือนแบบว่ามันคิดว่ามันจะได้เหรอวะมันจะมีความสุขจริงๆเหรอวะมันจะนั่นมันจะนี่มันมีแต่ความคิดอะพี่อันแต่ว่าในเมื่ออีกคนมันทำให้เราขนาดนี้แล้วเขาไม่ได้บ่นเขามาทำให้อ่ะเราเลยต้องแบบเราเลยต้องชื่นใจอ่ะเราเลยต้องอย่างนั้นอะมันทั้งที่บางทีแบบบ่นนะเหนื่อยว่าอะไรวะแต่งงานอีกรอบนึงแล้วแบบมันอย่างงอนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำให้เราก็จะแบบใช่สิใครจะมีใครอายุเท่ากับต้องบิ้วตัวเองอ่ะพี่นึกออกจะมีใครอายุเท่ากูแล้วจะได้มีความรักใหม่ดีๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอาจจะแบบอายอ่ะพี่อ่านนั้นเหมือนแบบเราเนาะ49แล้วอย่างเงี้ย
0: อายคือสิ่งสุดท้ายที่ควรเป็นในการที่จะมีความสุข
1: ไม่เอ๊ะใครจะมางานเราหรือเปล่าเราไปเชิญค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรอบ2แล้วหรือเปล่า
0: เธอใช่ว่าคนจะต้องมีงานเธอเยอะมาก
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ขอโทษไปก่อนที่พี่ไปไม่ได้นะ
1: เราคุยกันตลอดไงแต่เนี่ยก็ถึงบอกไงว่ามันเป็นอย่างอุ๊ยผู้ปกครองมือส่วนมากเขามีลูกกันแล้วเขาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาอยู่ในคำถามนั้นแหละว่าโอตัดสินใจว่าโอต้องมีความสุขพี่โอ้พูดได้แค่นั้นเลยถามว่าป๊อปแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟไหมมันไม่ค่อยขนาดนั้นในสมองเรามันยัง
0: รักครั้งนี้มันฉ่ำไหม
1: มัน
0: ฉ่ำเหมือนแบบ20-30 ปี
1: ไม่เอาพูดจริงๆเลยนะคุณเบียร์จะน้อยใจไหมมันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นมันมาในพาร์ทที่มีความโอ้มีความคิดแบบหมายถึงว่าคิดไม่ได้ว่ามีความคิดมากกว่าเดิมนะ มันมีความแบบความรู้สึกลูกจะคิดยังไงปฏิเสธไม่ได้เราเป็นแม่ลูกจะคิดยังไงหลังจากนี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะต้องเอาใจเขามันจะเลิกกันอีกไหมมันอุ้ยสารพัดแต่ก็ถึงบอกว่าเราต้องตัดสินใจให้ตัวเรามีความสุขนั่นแหละ
0: อันนี้
1: คือพอยต์ของคนที่จะเริ่มต้นใหม่เลยนะพี
0: ่มองไปข้างหน้านะตอนนี้ความสุขของเราหรือสิ่งที่เราแอบคาดหวังไว้หน่อยก็แล้วกันคิดว่ามันจะโอ้พักกีฬาหลังจากนี้
1: อ่
0: ะ
1: ก็อยู่กันไปอย่างมีเพื่อนแก่วางแผนอนาคตพูดไปเป็นหลายทีแล้วแก่วางแผนอนาคตไปด้วยกันอย่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะมีอีกแผนหนึ่งว่าถ้าในช่วงเวลาที่คนกำลังจะแต่งงานใหม่ๆใช่ไหมคะเขาก็จะเราจะมีลูกยังไงเราจะอยู่ที่ไหนมันเป็นแพทเทิร์นแต่อันเนี้ยโอ้แค่คิดว่าอายุมากกันแล้ว2คนถ้าลูกเติบโตเขามีครอบครัวเราสองคนจะอยู่กันที่ไหนแบบโรงพยาบาลตรงไหนดีบ้านพักอันไหนดีวางแผนเกษียณอย่างนั้นเก็บเงินเธอยังไม่ต้องทำบ้านหรอกฉันรู้สึกว่าเราสองคนหาที่อยู่ที่เหมือนเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรคือวางแผนอย่างนั้นเธอจะทำงานยังไงสุขภาพยังไงวางแผนแบบนั้น
0: วางแผนแบบมีสติด้วยเหตุด้วยผล
1: วางแผนอย่างนั้นเลยพี่มันเหมือนแบบเขามาในการวางแผนชีวิตคู่แบบนี้เลยโรแมนติกไหม ไม่ได้โรแมนติกเลยอ่ะ
0: ไม่นะแต่พี่อย่างคิดว่ามันปัญหาก็คือบางครั้งเราก็อยู่กับความเรียกว่าอะไรดีอะโรแมนติไซส์อะไรกันเยอะเกินไปอ่ะจนเรามัวแต่โรแมนติกจนเราไม่วางแผนเกษียณกันเลยอ่ะส่งท้ายอยากให้โอฝากให้กำลังใจกันแล้วกัน
1: ให้
0: สำหรับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วมันไม่มีแชนส์ของความสุขของตัวเองแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงก็คนน่ะพูดถึงว่าโอ๋ก็เป็นอินสไปร์เรื่องนี้หลายคนนะจากที่ คนอื่นมาพูดกับเราหรือว่ายินดีกับเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบคงจะไม่มีแล้วรักแท้หรือว่าคงจะไม่มีใครดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยโอ๋ก็สำหรับโอ๋อะโอ๋ก็คิดว่าแบบเราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้วไม่ว่าจะด้วยนี่คือกำลังใจนะคะเราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขใครเข้ามาหรือไม่เข้ามาความสุขของเรามันง่ายมากบางทีถ้าไม่มีต่อให้ไม่มีผู้ชายเรายังมีลูกค้นหาความสุขของเขาก็ได้แล้วก็ภูมิใจในเขาหรือว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยลูกเราอาจจะเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์ในแบบฉบับที่มันทําได้แหละเหมือนโอ๋เงี้ยโอ๋รู้สึกว่าพออนุญาตให้เบียร์เข้ามาเขาก็คือความสุขอีกก้อนนึงของเราโอ๋เชื่อว่าทุกคนทําได้แหละในพาร์ทจะไม่มีคู่หรือในพาร์ทที่มีคู
0: ่
1: มันความสุขโอ๋ว่าหาได้วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ๋เชื่อว่ามันมีความสุขได้อ่ะพี่อันมันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
0: วันนี้มีอะไรที่โอภักชิรายังกังวลไหมหรือเป็นห่วงจังเลยอย่างเงี้ย
1: โออยากดูการเจริญเติบโตของลูกแต่ถามว่าห่วงไหมไม่ค่อยห่วงไม่ห่วงจะไม่อยากห่วงใครอีกแล้วพี่อันไม่ห่วงไม่อะไรใดๆแล้วถึงบอกว่าให้เวลาตัวเองได้มีความสุขได้สมมุติว่าเนี่ยจะกำลังจะมีคู่ก็ได้รักได้ให้เขาได้แบบจะมีไปร่องเรือก็จะต้องไป ก่อนที่เราจะแก่กันไปในช่วงโมเมนต์ที่อะไรอย่างเงี้ยก็เอามีความสุขเราก็มีส่วนลูกอะถามว่าเป็นสิ่งที่ห่วงที่สุดห่วงสุขภาพห่วงอะไรตามแบบฉบับแม่นะพี่แต่ก็อยากให้เขาเติบโตมาแบบได้ใช้ชีวิตแล้วเราอ่ะได้ถ้าวันหนึ่งเขามีทุกข์เขายังได้เห็นเราแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราจะร้องไห้จะดีใจจะเสียใจก็ยังมีเราแค่นั้น
0: inspiration จากชีวิตจริงของแขกรับเชิญของเราผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่สุดมากกว่าที่จะมานั่งสอน how to จงทำเช่นนั้นอย่าทำเช่นนี้ผมว่ามันไม่สามารถใช้บทเรียนใดที่ถอดมาแล้วสามารถเอาไปใช้กับชีวิตของใครได้เลยเป๊ะๆทั้งหมด
1: ใช่
0: นะครับเราถึงต้องฟังให้เยอะคุยกันให้เยอะผมก็โชคดีที่มีโอกาสได้คุยกับคนเยอะ
1: หลากหลายเนอะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้วก็หวังว่าเราทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลับ Inspire Day แบบนี้ที่เรามีโอกาสได้รับเกียรติจากคนที่มาเล่าชีวิตให้ฟังในวันที่อย่างน้อยที่สุดเขาตกตะกอนนะวันที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ไปพร้อมๆกันในทุกสัปดาห์แล้วผมว่าหลายคนเป็นจริงๆนะคือเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะที่เราอาจจะไม่ยอมหรือไม่กล้าให้ตัวเองมีความสุขในบางคร
1: ั้
0: ง
1: ใช่พี่มันง่ายนิดเดียวเพราะว่ามันเคยติดอยู่ในห้วงต้องอนุญาต
0: ครับผมเขาถึงบอกว่าบางครั้งความสุขมันเลือกได้
1: ใช่
0: เลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวันนะครับอ่ะนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าหลงและเลิงมีเท่าไหร่ใช้หมดนะคนละเรื่องคนละเรื่องนะคนละเรื่องอ่ะเน้นทางใจกันก่อนละกันปลดล็อกทางใจไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้คลับ Inspire Day ของเรานี่คือโอภักชิราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: และขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับกับอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักเจอกันแบบนี้ครับทุกวันพุธนะฮะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มGreen Wave ในทุกช่องทางของเรา YouTube A-Time Application A-Time ฟังฟินไปติดตามกันให้หมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายClub Inspire Day
2: Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจ โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
3: ิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้แล้วค่ะกับดินสุทินาทองชื่นจากข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนะคะมี32พื้นที่เลยค่ะที่ค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักสุดเลยค่ะในขณะที่มีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐสลังงอปีนังยะโฮโกลาลัมเปอร์แล้วก็ที่เมืองปุตราจายาด้วยค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียเน้นย้ำนะคะว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในเดือนนี้มีสาเหตุจากสภาพอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโญปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเผาในที่โล่งแล้วก็หมอกควันข้ามพรมแดนด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

Single Jar Slap Kiss นี่คือไปกันใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรเลยจาก Nuovo ครับมีไม่รักไม่ต้องนิวจิ๋วแล้วก็ไกลแค่ไหนคือใกล้จะ Get to Nova ด้วยนะครับผมดูแลคุณผู้ฟังต่อจากเรื่องราวดีๆให้กำลังใจกันแล้วก็ได้ข้อคิดกันจาก Club Inspire Day กับคุณโอภัจจิรานะครับผมแล้วก็ดูแลคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 4ทุ่มกับอีก28นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเห็นโซเชียลมีเดียในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแชร์เรื่องราวการจากไปของพี่เรย์แมคโดนัลด์เยอะเลยทีเดียวก็ต้องขอแสดงความเสียใจมากๆนะครับผมกับครอบครัวของพี่เรด้วยนะครับเป็นบุคคลที่พอจากไปปุ๊บเนี่ยทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องของสุขภาพมากๆเลยทีเดียวและเป็นผู้ชายที่เท่มากๆนะครับผมหนังที่เปลี่ยนชีวิตผม2เรื่องที่สร้างเรียกว่าความทรงจำกับผมมากๆนั่นคือภาพยนตร์เรื่องเฟกกับภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอโหดีมากๆจริงคุณผู้ฟัง2เรื่องนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ปลูกต้นไม้ได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่มากๆต้นหนึ่งให้หลายๆคนได้เดินตามด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควร

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ียงร้องของพี่แหวนทิติมานะครับนี่คือลืมได้เลยคุณผู้ฟังครับผม4:53 ชั่วโมงแรกนี้โอ้โหต้องส่งท้ายกันแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วกับเพลงเพราะๆขอบคุณมากๆนะครับผมที่ยังอยู่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันในค่ำคืนวันพุธที่26สิงหาคมนี้นะครับผมก็ถ้าใครง่วงพักผ่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันต่อชั่วโมงหน้าลุยกันต่ออีก1ชั่วโมงด้วยส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานใหม่ล่าสุดจากวง Yesterday นะครับผมเป็นอีก1วงนะครับที่ย้ายบ้านมาอยู่กับBridge Management หรือว่าการดูแลของคุณโอมนั่นเองนะครับผมโอมค็อกเทลที่เรารู้จักกันนะครับชื่อเพลงว่าที่ที่ปลอดภัยเป็นดนตรีที่แบบมีความหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ซาวโอซาวอิ่มเลยซาวดีเลยสำหรับเพลงนี้นะครับเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องราวของในวันที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเหนื่อยล้านะครับผมแล้วก็บาดแผลจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็อยากจะชวนทุกๆคนหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมผ่านซิงเกิลใหม่ที่พูดถึงการตามหาใครสักคนที่จะทำให้หัวใจกลับมาเชื่อในความรักได้อีกครั้งกับเพลงที่มีชื่อว่าที่ที่ปลอดภัยจาก Yesterday ครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
1: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงทาเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นกรอบป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
6: ้กลับมาติด

0: น้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเจอกับปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและก็ภัยแล้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปีค่ะยังติดตามกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Good D The Good D มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

งซิงเกิลที่กลมกล่อมมากจากวงเฮิร์สนะครับผมเพลงรักที่ความหมายดีมากๆกับเพลงที่มีชื่อว่าทุกความหมายก่อนหน้านี้เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยจากคริสตินาอากิล่าคำถามที่ต้องตอบจากออฟปองศักดิ์แล้วก็ปล่อยมือจากคุณ3ซุปเปอร์แก๊งนั่นเองชั่วโมงที่2ครับผมเพลงเพราะๆยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันต่อที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถ้าเป็นช่วงที่มีการมอบบัตรนะครับของ Cover Night Live จิงเกิลนี้ขึ้นมานี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนี่โอ้โหตั้งตารอคอยเลยว่าวันนี้กติกาการแจกบัตรจะเป็นยังไงติดตามต่อไปนะครับผมว่าครั้งสุดท้ายของ Cover Night Live ของเราศิลปินจะเป็นใครและตอนจะชื่อว่าอะไรคุณผู้ฟังจะได้ไปร่วมสนุกกันสนุกขนาดไหนนะครับผมสำหรับ Cover Night Live ครั้งสุดท้ายของปีติดตามให้ดีๆแต่ว่าวันนี้มีบรรยากาศของพี่อัมโสลักษ์ที่ขึ้นเล่นบนเวทีนี้แล้วก็เอาเพลงนี้มาร้องด้วยฮะ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนของเรากับ Smiley Request นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเจนี่คอรี่กับเพลงนี้ใครๆก็ไม่รัก

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลใหม่นะครับจากว่านธนกฤตนะครับเปิดให้ฟังกันชื่อเพลงว่าเหตุผลของคำว่ารักนะครับผมก็เป็นดนตรีสไตล์บัลลาดป๊อปผสานป๊อปร็อกที่ฟังง่ายไม่ซับซ้อนนะครับผ่านถ้อยคำสวยงามตามสไตล์แบบของว่านธนกฤตคุณผู้ฟังลองเพลิดเพลินกับเพลงนี้ดูนะครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำ Apple Cider Organic จะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale ไบเทคบางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี
3: ้ 1 2 3 go
4: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ห้าทุ่มกับอีก54นาทีวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันไปด้วยนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ต่อกับดีเจพี่แบมกับเพลงที่เปิดให้ไม่ทันด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมทิ้งท้ายไว้ด้วยงานที่ถูกขอมานะครับจากเอิญฟาติมากับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักยิ่งเจ็บคืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีครับผม

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลานี้แล้วค่ะมีกรีนนิวส์มารออยู่นะคะกับตินสุทินาถทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาเปิดรายงานประจำปีค่ะโดยเน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานของฝ่ายอาญากรรมไซเบอร์แห่งชาติในการบังคับใช้มาตรการป้องกันไซเบอร์ในเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องมือฟื้นฟูระบบจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์รวมถึงการมีส่วนร่วมของญี่ปุ่นในการสืบสวนสอบสวนร่วมระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการตอบโต้ที่ต้องประสานกันอย่างราบรื่นค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาปกติไปจนถึงสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรวมศูนย์องค์กรตำรวจระดับจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนแล้วก็เฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะเวลาของ Green News ยังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

จไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายนะคะที่เราได้มาเป็นแฟนคลับของศิลปินสักคนหนึ่งนะคะเหมือนกับข้อความนี้ล่ะค่ะบอกว่าเพราะว่าเพลงนี้ที่ทำให้รู้จักกับนุนิวนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ดังพอๆกับซีรีส์ในตอนนั้นเลยก็คือคุณชายนั่นเองนะคะนี่คือเพลงเพราะที่ชื่อว่ารักแท้ค่ะหยิบมาเริ่มต้นในช่วงชั่วโมงใหม่นะคะแหมจะต้องมีคุณผู้ฟังบางคนที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะแหมจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนบางคนบอกว่าเอ๊ะเรายังอยู่ในช่วงคืนวันพุธหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าพอได้ยินเสียงนี้ตอนเที่ยงคืนเราก็มักจะเข้ามาพร้อมใจกันนับหนึ่งไปด้วยกันเข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมๆกันอ่ะพฤหัสก็พฤหัส27สิงหาคมแล้วปลายเดือนเต็มทีแล้วนะคะยังคงอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave ค่ะ DJ แบมพลาดิสัยสวัสดิ์เปิดเพลงเพราะให้ฟังถึงตี 2 นะ

0: เพลงนี้เป็นเพลงจากละครนานแล้วเหมือนกันนะคะสามีตีตราค่ะมักจะถูกขอมาอยู่บ่อยครั้งเวลาที่ละครนำกลับมาออนใหม่นั่นเองนะคะนี่คืองานจาก SDF กับเกิดมาเพื่อรักเธอ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ที่นี่มีหน้าที่จะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นหน่วยเติมความรู้สึกดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะคุณบอกว่ากำลังรู้สึกกังวลใจไม่อยากให้วันหนึ่งที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะอ่ะยังอยู่ข้างๆคุณแล้วก็ยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณเองจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามค่ะ

0: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมามันก็เหมือนกับมีมวลมันมีเหมือนลางสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้นะว่าวันนั้นมันจะต้องมาถึงนะคะอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งหลักตั้งรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราควรจะมีแผน2มีแพลน B เอาไว้เนาะ Smiley Request นะคะอย่าให้ถึงวันนั้นเลยจากพิตินาค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยค่ะ
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาถึงแล้วนะคะเพลงใหม่ที่คุณถามเอาไว้เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเป็นงานล่าสุดจาก Yesterday นั่นเองในวันที่โลกมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งความเหนื่อยมีทั้งบาดแผลจากความสัมพันธ์นะคะอยากจะชวนทุกคนออกตามหาที่ที่ปลอดภัยค่ะซิงเกิลนี้เขาพูดถึงการตามหาใครสักคนนึงที่จะทำให้หัวใจกลับมาเชื่อในความรักได้อีกครั้งนึงนะคะมาฟังพร้อมกันเลยค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าที่ที่ปลอดภัย

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี CarForCash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร CarForCash ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: โดย Happy Mate เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มาเลเซียรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือถึงแม้ว่าจะเจอกับภาวะชะงักงันด้านความตึงเครียดในยุโรปแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตามแล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะมาเลเซียยังเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 88,058 เที่ยวบินแต่ว่าเป็นจำนวนที่ลดลงนะคะถ้าเทียบกับจำนวนที่กำหนดเอาไว้ซึ่งอยู่ที่ 91,000 กว่าเที่ยวบินค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
3: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilozan M
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เพราะมากๆในอัลบั้มชุดแรกของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะฝากฟ้าทะเลฝันนะฟากฟ้าทะเลฝันนั่นเป็นชื่อเพลงแต่ต้องบอกว่าชื่ออัลบั้มก็คือหาดทรายสายลมสองเรานะคะเพลงนี้ชื่อว่าบันทึกหน้าสุดท้ายค่ะอยู่ในอัลบั้มชุดแรกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปี2529โหนานมากนานมากๆจริงๆคนที่เกิดไม่ทันส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็นี่ล่ะค่ะมาหาฟังเพลงคลาสสิกคลาสสิกหรือว่าเป็นเพลงที่ยังคงฟังได้อยู่เสมอจาก Green Wave นี่แหละ

0: คนเดียวก็พอ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ในยุคนี้นะคะในตอนที่ศิลปินนักร้องนักดนตรีเขาก็มีช่องทางสื่อสารกับแฟนคลับนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นช่องทาง YouTube บ้างหรือว่าจะเป็น TikTok ก็ตามทีนะคะก็มักจะมีการมารวมตัวกันหรือว่าชวนเพื่อนศิลปินที่อาจจะไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยนะมาถ่ายทอดให้เราได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่านี่เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษกับ4ศิลปินที่เป็นการผนึกศิลปินต่างเจเนอเรชั่นคือรวมทั้งรุ่นใหม่รุ่นพี่ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความรู้สึกของความรักในหลากหลายแง่มุมนะคะและนี่ก็เป็น1ใน4เพลงนั้นที่วงมีนค่ะเลือก1 ETC มาช่วยกันถ่ายทอดเพลงเพราะที่ชื่อว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม

อยู่ฟังเพลงเพราะด้วยกันที่ Green Wave มาจนถึงใกล้ๆจะตีสองแล้วนะคะช่วงนี้อ่านข่าวรู้สึกว่าภัยธรรมชาตินะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะคะล่าสุดเห็นแฮชแท็กน้ำท่วมเนปาลโอ้ต้องเข้าไปดูละค่ะความเสียหายมากมายเป็นสิ่งที่คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามส่วนบ้านเราเองเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอุทกภัยนะคะสิ่งที่มันหายไปอาจจะไม่ใช่แค่ถนนหนทางการเดินทางอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ว่ารวมไปถึงชีวิตประจำวันที่มันเคยธรรมดาของใครอีกหลายๆคนด้วยและในวันที่ใครบางคนต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็จะมีเพื่อนที่พร้อมจะพึ่งพาได้เสมอเมื่อวานนี้ค่ะ3 DJ ของเรานะคะ DJ พี่เป้ DJ น้องโบแล้วก็ DJ PU ด้วยนะคะไปช่วยกันแพ็คของนะคะเพื่อที่จะร่วมส่งต่อให้กับโครงการดีๆกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะที่เราได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยคือทั้งเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูนะคะส่วนภาคเอกชนบริษัทห้างร้านเนี่ยสามารถจะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นการร่วมบริจาคอาหารกระป๋องหรือข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ในปริมาณมากเนี่ยนะคะก็สามารถจะแจ้งความประสงค์หรือว่าลองสอบถามข้อมูลสิ่งของที่ทางมูลนิธิจะรับก่อนก็ได้นะคะทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Green Wave 1065หรือจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็ได้นะคะ026658377หรือจะเป็นโดยตรงเลยก็คือที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะสอบถามข้อมูลกันได้ที่ LINE Friends of PA นะคะก็คือ FRIENDSOFPA หรือจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์020546546ค่ะ Green Wave คืนนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ Bam แล้วนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันอีกหนึ่งวันในสัปดาห์นี้คืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นทางการท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานศึกษาอย่างกระทันหันในขณะที่สนามบินแล้วก็สถานีขนส่งสาธารณะก็หยุดให้บริการชั่วคราวหลังจากหิมะตกหนักผิดปกตินะคะในพื้นที่6จังหวัดจากทั้งหมด9จังหวัดทั่วประเทศโบลิเวียค่ะก็ทำให้ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวกว่า 20,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหน่วยงานพยากรณ์อากาศของโบลิเวียก็ออกมาเตือนนะคะว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกหลายวันแต่ว่าสำหรับกรุงลาปาสเมืองหลวงแล้วก็บางเมืองอาจจะมีสภาพอากาศต่างกันโดยจะเจอฝนตกหนักต่อไปซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกบอกเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า nostalgia effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: เคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

ATAM ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกรมการค้าต่างประเทศของอินเดียค่ะได้ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและก็ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากว่าตอนนี้อินเดียมีข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศค่ะโดยมีผลผลิตข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึง2569ขณะเดียวกันนะคะการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการช่วยจูงใจให้ภาคเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้าแล้วก็จะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามเรื่องราวของ Green News ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ส่งข่าวกันต่อนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะแคนาดาได้ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้สหรัฐมากกว่า700รายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับมูลค่าภาษีนำเข้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บจากแคนาดาโดยมีอัตราตั้งแต่ 15% ถึง 50% ก็มุ่งเป้าไปที่สินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทเลยค่ะรวมถึงเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมผลิตภัณฑ์นมอาหารทะเลเครื่องใช้ไฟฟ้าไม้ผลิตภัณฑ์กระดาษรวมถึงเสื้อผ้าโดยมาตรการภาษีใหม่ของแคนาดาจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะแคนาดายังได้เปิดตัวมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดานะคะเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามได้กันต่อนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นสำนักปศุสัตว์และประมงของลาวค่ะได้เร่งควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์นะคะทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคู่กับการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตปศุสัตว์และยังตั้งเป้าที่จะจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนในแต่ละภาคของประเทศด้วยตลอดจนพัฒนาระบบควบคุมโรคสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ช่วยให้ลาวปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าและสนับสนุนการเจรจาเพื่อส่งออกสัตว์มีชีวิตรวมถึงเนื้อสัตว์สดเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปไปสู่ตลาดต่างประเทศค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเจอกันพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: Stay นะครับกับปามี่ก่อนนั้นคือป๊อปปองกูลครับแล้วต่อกันเลยแล้วกันเนื้อฟังเพลงกันนะครับปลายสัปดาห์และพฤหัสบดีเพลงเพราะที่นี่ยังเหมือนเดิมในทุกๆเช้ากับอันนะครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

นี่คือทอมอิสรานะครับกับข้าน้อยสมควรตายเนี่ยก็ถือว่าผมหมอบให้เลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังค้าสำหรับโบกี้ไลออนกับว่านวันวานนั่นน่ะสินานเหลือเกินข้าน้อยสมควรตายขออภัยนะครับเดี๋ยวผมไปตามให้นะฮะแบบเร็วๆ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สาวน้อยร้อยล้านวิวนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรคคอร์ดที่น่าภาคภูมิใจนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะเป็นเรคคอร์ดที่ตัวเธอเองก็กดดันเหมือนกันแหละแล้วก็ในหลายๆครั้งเราก็จะเห็นนะฮะว่าน้องเองก็พยายามในการที่จะแบบเฮ้ยเริ่มต้นชะพีคขนาดนั้นเลยนะครับนี่ล่าสุดครับมาฟังกันดีกว่ากับเดบิวต์แทร็กนะครับซิงเกิลใหม่จากพลอยชมพูนะฮะซึ่งเป็นซิงเกิลที่41ละก็เป็นเพลงอุ่นๆครับที่ร่วมงานกับมาทีมนะครับลองฟังดูเพลงนี้ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกัน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มแล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: Inspiration จากโอภัสจิรา
4: เราทำดีสุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1, 2, 3, go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
6: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะทางการได้เตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายจากหมอกควันไฟป่าที่แผ่ปกคลุมเกาะบอร์เนียวนะคะหลังจากเกิดไฟป่ามาต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วทำให้ผืนป่าแล้วก็ที่ดินถูกไฟเผาผลาญไปแล้วเกือบ600,000 ไร่ก็มีปัจจัยจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่เป็นอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะควันไฟนี่ยังลอยไปไกลถึงพื้นที่6รัฐในมาเลเซียด้วยจนต้องประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียก็แก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมแล้วก็ใช้เครื่องบินโปรยน้ำในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยผจญเพลิงซึ่งลงพื้นที่ในกะลิมันตันแล้วเกือบ 13,000 นายเลยค่ะยังคงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้านะคะ
5: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
8: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist55 minutes DJ อัน

0: ทิลลี่เบิร์ดนะครับกับคิดแต่ไม่ถึงนะน่ารักจังเลยชอบเพลงนี้นะครับ6โมงแล้วปลุกกันวันพฤหัสครับปลายสัปดาห์ปลายเดือนมากมากครับติ่งสุดท้ายเหลืออีกแค่ 4-5 วันเราก็จะบายบายสิงหาแล้วกันยาก็จะมาแล้วนะ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดสัก

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วน
2: มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์จะยัง

0: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
7: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
8: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้ง การรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: บอกว่าเช้านี้เปิดเพลงแบบแฮปปี้มากฟีลดีไวบ์ดีแล้วก็อากาศดีด้วยงั้นต่อเลยนะ Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อย่าลืมนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยอัตราดอกเบี้ยก็คือ 1.30% ต่อปีครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.52% ต่อปีเลยเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากคือ3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้เลยเริ่มได้เลยวันนี้ถึง31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตลองโทรไปหรือแวะไปสอบถามกันดู Greenway
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
3: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะกับลินสุทินาทองชื่นอังกฤษค่ะได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 10,000 ล้านปอนด์เลยนะคะก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดโดยเน้นไปที่ลอนดอนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยมากที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำอังกฤษก็ได้ให้คำมั่นนะคะว่าจะสร้างบ้านเช่าเพื่อสังคมมากขึ้นโดยจะให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าประมาณ 50% จากราคาตลาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการในระยะยาวแล้วก็ปัญหาคนไร้บ้านรวมถึงให้ความมั่นคงแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ในระยะยาวนะคะเห็นว่าเงินกว่า 16,000 ล้านปอนด์จากแผนการจัดสรรงบทั้งหมด10ปีก็จะถูกจัดสรรไปยังพื้นที่นอกกรุงลอนดอนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 8:00 น.นะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops